ดูกันเนาะใครที่สามารถอ่านตามได้นะคะก็ลองดูนะคะมาเริ่มกันซีเรบัมความคิดความจำเซลิเบลัมเคลื่อนไหวทรงตัวพอนควบคุมหายใจหลั่งน้ำลายก็ได้เคลื่อนไหวใบหน้าเมดัลล่านั้นชื่อยาวๆตอนแอบมองสาวหัวใจเต้นไวเอ้าเมดัลล่าก็ควบคุมได้รั้งความดันไว้ไม่สูงต่ำเกินทารมัดรวบรวมส่งออกมีอะไรขอบอกผ่านกระแสประสาทตัวร้อนใจเต้นไวอาหารขาดไฮโปไม่พลาดควบคุมอย่างไวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองเนี่ยลองไปท่องๆดูเผื่อมันจะนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคไหมอ่ะต่อเลยนะคะไปต่อเลยที่ส่วนต่อมาก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั่นเองเด็กๆคะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไขสันหลังนะคะตรงนี้เป็นกระดูกนะลูกไขสันหลังจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ต่อจากสมองนะคะต่อจากสมองแล้วก็อยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกสะบั้นเอวเลยนะคะหน้าที่หลักของไขสันหลังเนี่ยก็คือการส่งนะการรับกระแสประสาทจากสมองไปร่างกายจากร่างกายไปสมองนะคะนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่เป็นศูนย์รีเฟกต์อีกด้วยนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วร่างกายต้องตอบสนองแบบกระทันหันการส่งกระแสประสาทไปยังสมองเนี่ยมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะไขสันหลังก็เลยทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวตอบสนองแทนแล้วกันส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูเส้นประสาทกันดีกว่าเส้นประสาทของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ขออภัยสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราฮึบหน้านี้แล้วเราผ่านไปด้วยกันเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการใยประสาทเนี่ยมารวมกันหลายอารมณ์มัดเป็นมัดนะคะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทอีกแล้วค่ะจากสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆมายังไขสันหลังแล้วก็สมองของเรานั่นเองโอเคไปแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นส่วนของเซลล์ประสาทครูคะหนูเคยเรียนเซลล์มาค่ะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตามันจะต่างกับเพื่อนนิดนึงแล้วลูกโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนคนสอนเด็กๆดูนะเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมี2ส่วนที่เราจะต้องรู้จักเขานิดนึงก็คือส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใยประสาทเนาะโอเคเรามาดูบริเวณตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีพวกไซโตพลาสซึมมีออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ภายในนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งไปยังส่วนอื่นๆนะคะของเซลล์ของประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะมีส่วนของใยประสาทตรงนี้นะคะจะเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์แล้วเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดนไดท์นะคะทำหน้าที่นำนะคะเดนไดท์จะทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์แล้วก็แอ็กซอนนะคะแอ็กซอนจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ชื่อมันแบบอะไรนะคุ้นๆอ่ะขอทวนอีกรอบนึงนะเดนไดท์เนี่ยนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นไงลูกนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเด็กๆจำไว้นะเดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเวลาเขาส่งกระแสประสาทเนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ประสาทอีกตัวนึงอะมาต่อกันเนาะก็จะมีหน้าตัดเนี้ยนะก็จะมีมาต่อกันก็จะมีเดนไดท์แยกออกมาแล้วก็จะมีใยประสาทมีแอ็กซอนนะคะอันนี้ก็จะนำกระแสประสาทเข้ามาผ่านทางนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคนส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทส่วนอื่นๆตัวอื่นๆนั่นเองนะคะโอเคไม่เข้าใจกดพอสนะลูกกดรีซามได้นะคะโอเคต่อมาไปดูสิว่าการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะคะเด็กๆทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนละไม่ทุกคนเนาะเคยอาจจะมีประสบการณ์โดนมีดบาดกันบ้างอะเนาะมีดบาดก็จะร้องก่อนนะทีนี้พอเราถูกมีดบาดเนี่ยร่างกายเราตอบสนองยังไงนะเรามาดูกันเวลาถูกมีดบาดเนี่ยหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังของเรามันก็จะได้รับอะไรลูกได้รับการกระตุ้นโดนมีดบาดว่ะนะต่อไปกระแสประสาทนะคะก็จะส่งจากเซลล์ประสาทที่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยไปยังไขสันหลังเนาะจากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งจากไขสันหลัง

ไปยังไหนไปสมองทําให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณปลายนิ้วแล้วเราก็จะร้องเออออกมานั่นเองนะคะจากนั้นก็จะศูนย์ประสาทเนี่ยก็จะสั่งการบอกว่าไปเลยนะสั่งไปยังไขสันหลังแล้วส่งไปยังหน่วยปฏิบัติการที่เป็นอวัยวะบอกว่ากล้ามเนื้อโคนแขนเอ็งรีบยกแขนขึ้นเลยนะกล้ามเนื้อคนแขนก็จะโอเครับทราบได้รับคำสั่งก็หดตัวพับแขนขึ้นทำให้เรายกมีดออกจากปลายนิ้วได้ทันไม่โดนมีดปาดนิ้วไปมากกว่าเดิมนั่นเองเอออันนี้นะคะก็เป็นการทำงานของระบบประสาทเนาะโอเคไปได้นะคะทันนะคะโอเคต่อไปนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วระบบประสาททำหน้าที่ยังไงเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาอวัยวะในระบบเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะเด็กๆ เราก็ต้องเป็นไงลูกเราประทานอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นนิดนึงลูกวิตามิน B1 เนาะบำรุงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะระมัดระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดนะลูกมันไม่ดีต่อระบบประสาทของเราเนาะสงสารน้องเนาะจะต้องอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตของเราเลยนะคะดูแลเขานิดนึงนะคะต่อมาหากมีอาการปวดหัวมากๆเลยอาเจียนนะคะชาตามมือแล้วก็เท้าเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขออภัยตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะโอเคป่ะต่อไประบบสุดท้ายแล้วระบบสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากสอนแล้วก็อยากให้เรียนรู้เหลือเกินนะคะเป็นช่วงวัยของเรานี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเป็นไงกระเพาะน่าเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเนาะเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันระบบสืบพันธุ์นะคะมนุษย์นะคะจะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศเนาะระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มนุษย์อาจจะสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิก็คือการเอาเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือแบบที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสเปิร์มอะค่ะลูกนะคะไปปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่ปฏิสนธิกันก็จะได้เป็นไงน้องไซโกตออกมานะคะแบ่งเซลล์กลายเป็น embryo แล้วก็เจริญเติบโตเป็นทารกร้องแหวแหวนะคะแล้วก็เจริญเติบโตร่างกายเจริญเติบโตเป็นคุณครูเป็นเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องทุกวันนี้นั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะเรามาเรียนรู้กันนะระบบสืบพันธุ์เพศชายโอ้ทุกคนแอบยิ้มกุ้มกิ่มในใจครูคะลูกมันนิดนึงหรือเปล่ามันก็นิดนึงอะนะเรื่องนี้มันก็ต้องนิดนึงเนาะเด็กๆขาเด็กๆผู้ชายทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละเออแต่ยังไม่เคยมีใครผ่าเขาไปดูข้างในถูกป่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆผ่าเขาไปดูข้างในกันโอเคเรามาดูชิ้นส่วนเอ้ยองค์ประกอบในระบบสืบพันธุ์เพศชายแต่ละส่วนกันดีกว่านะคะเรามารู้จักชื่อเขาคร่าวๆอย่างรวดเร็วกันดีกว่าเนาะ1อันทะ2ถุงอันทะ3หลอดเก็บอสุจิ4หลอดน้ำอสุจิ5ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ6ต่อมลูกหมาก7ต่อมคาเปอร์9องคชาตโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทีละส่วนกันนะคะเด็กๆเรามาดูส่วนที่1กันดีกว่าเอออันทะเนี่ยจะมี1คู่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ภายในถุงอันทะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้วก็สร้างเซลล์อสุจิเด้อผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็สร้างเซลล์อสุจินั่นเองนะคะเด็กๆคะผู้ชายไม่มีไข่นะลูกเวลาเพื่อนบอกครูครับมันเตะไข่ผมไม่ใช่นะคะให้บอกว่าครูครับเขาเตะถุงอันทะผมแบบนี้ดีกว่าผู้ชายไม่มีไข่นะคะไข่เป็นส่วนที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะเด็กอาจจะใหม่นะคะจำใหม่ต่อไปถุงอันทะนะถุงอันทะเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆนะคะเขาจะคอยห่อหุ้มอันทะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสนะคะให้มันเหมาะสมกับการทำงานของอันทะที่อยู่ในนั้นนะคะต่อไปหลอดเก็บอสุจิอันทะทำหน้าที่สร้างแล้วก็ผลิตอสุจิไปแล้วใช่ป่ะสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีที่เก็บถูกไหมก็จะไปเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่หลอดเก็บอสุจินะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของหลอดน้ำอสุจิเก็บแล้วมีในสต็อกแล้วนะคะจะถูกนำไปใช้แล้วนะคะจะนำไปใช้ก็จะต้องผ่านหลอดน้ำอสุจิลูกก็จะเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจินะคะที่ถูกสร้างมาจากอันทะนั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเด็กๆอสุจิอะค่ะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะต้องแบบกินอาหารนิดนึงเนาะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงเนี่ยนะจะมีสภาพเป็นเบสอ่อนๆนะคะประกอบด้วยสารเมือกกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ชื่อว่า

เซลล์ไข่เรียบร้อยแล้วนิวเคลียสขั้นตอนที่3นิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เป็นไงอยู่ด้วยกันอยู่ในนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะรวมตัวกันนะคะกลายเป็นไซโกตในขั้นตอนที่4จากนั้นเกิดการคีเวตค่ะการแบ่งเซลล์นะคะจาก2จาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8เป็นแบบนี้แบ่งไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็น MBO ในขั้นตอนที่8นะคะเป็น MBO แล้วนะเตรียมแล้วนะเตรียมที่จะเคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกในขั้นตอนที่9นะ MBO เตรียมตัวเคลื่อนไปยังผนังมดลูกจากนั้นขั้นตอนที่10ก็จะเป็นไงฉันยึดแล้วนะจ๊ะพื้นที่ตรงเนี้ยจ้ะตรงผนังมดลูกฉันจองฉันจองเพื่อที่จะได้ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปนั่นเองนะคะโอเค10ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปทีเนี้ยพอ MBO เข้าไปฝังตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาละลายมือไม่สวยนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเนาะมันอาจจะไม่เหมือนหน้าตาคนสอนนะต่อมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าระบบประสาทเริ่มที่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่9เราอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนน่ะหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะออกมาเป็นทารกเรามาดูกันเดือนที่1เนี่ยนะระบบประสาทของน้องจะเริ่มพัฒนาแค่เริ่มนะคะเริ่มนะคะเริ่มสร้างอวัยวะต่างๆนะคะแล้วต่อมาเดือนที่2แขนขาตาหูจมูกก็เริ่มมาละนะมาแล้วนะระบบหายใจก็พัฒนาขึ้นนะคะต่อมาในเดือนที่3มีอวัยวะครบนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่สังเกตมือนิดนึงตอนน้องเกิดมาเหมือนโดเรมอนเลยลูกไม่มีนิ้วใช่ไหมยังเป็นกลมๆอยู่เลยพอมาเดือนที่4อ่ะก็จะเริ่มแยกเพศได้มือยังกลมๆอยู่มือยังกลมๆอยู่ต่อมาเดือนที่5ศีรษะน้องจะเริ่มโตขึ้นเห็นไหมคะหัวโตนะลูกแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้านี่ก็จะเป็นไงแยกชัดเจนเลยเห็นป่ะเริ่มเห็นรอยหยักบริเวณนิ้วมือแล้วนะคะแยกชัดเจนแล้วนะต่อมาเดือนที่6ก็อาประสาทเนี่ยระบบประสาทก็จะเริ่มทำงานละพวกขนพวกเล็บก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะเดือนที่7น้องก็จะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วนะเริ่มมีการดูดละเดือนที่7นี้เป็นเดือนดูดเนาะน้องดูดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะดูดเก่งนะคะต่อมาเดือนที่8สมองจะทำงานเต็มที่แล้วนะลูกกระดูกน้องจะแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงต่อไปเดือนที่9ความยาวของทารกนะโดยส่วนมากก็จะประมาณ50เซนติเมตรละนะสมองของน้องจะเป็นไงโตไวนะคะแล้วก็จะพร้อมกับหัวแล้วอะค่ะออกมาเผชิญโลกภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงนะคะโอเคแล้วก็กลายมาเป็นเราท่านๆแล้วก็เป็นคุณครูที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปเรื่องสำคัญอยากสอนมากนะคะก็คือการคุมกำเนิดนะเป็นเรื่องที่อยากสอนมากที่สุดแล้วในระบบสืบพันธุ์นะคะเด็กๆคะเราจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะมันไม่ได้วัยเกินไปนะคะในวัยของเราหมายถึงว่าที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ได้วัยเกินไปนะคะการคุมกำเนิดเนี่ยเราแบ่งเป็น4แบบใหญ่ๆเลยก็คือ1แบบธรรมชาตินะ2ก็คือใช้อุปกรณ์3คือสารเคมีแล้วก็4คือการทำหมันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะว่าเอ้ยสมมติว่าฉันมีอารมณ์นิดนึงแล้วฉันน่ะก็แบบนัดกับแฟนไว้ละฉันจะต้องคุมกำเนิดแล้วก็มีวิธีการป้องกันร่างกายของตัวเองยังไงบ้างนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนาะโอเคคุณครูสรุปมาให้แล้วเป็นตารางแบบนี้นะคะเป็นตารางแบบนี้เรามาดูกันนะคะการคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติใช้อุปกรณ์นะคะการคุมกำเนิดแบบใช้สารเคมีแล้วก็การทำหมันนะคะโอเคเรามาดูกันการใช้เนี่ยวิธีธรรมชาติจะเป็นการนับแบบหน้า7หลัง7ค่ะจะเป็นการนับก่อนที่จะมีประจำเดือน7วันนะแล้วก็นับตั้งแต่ประจำเดือนวันแรกนะคะไปอีก7วันแบบนี้จะเป็นหน้า7หลัง7นะคะข้อดีคือมันง่ายแหละใครก็สามารถคำนวณระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ที่จะปลอดภัยได้ด้วยตนเองใช่ป่ะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้นะแต่อย่างนึงที่มันเสี่ยงมากกว่านั้นก็คือในวัยของเด็กๆอะลูกมันฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนถูกป่ะประจำเดือนเรายังไม่ได้มาคงที่ถูกไม่ถูกทีเนี้ยหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าประจำเดือนหนูมันจะมาตรงกันทุกเดือนเกิดเดือนนั้นมันแบบติดอะฉันอยากจะมาช้ากว่าเดิมเป็นไงลูกหนูนับวันพลาดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วควบคุมได้ไหมเนี่ย
อันตรายไหมอันตรายนะ

เพราะฉะนั้นวิธีการนี้คุณครูแบบไม่แนะนำนะลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวแล้วไปใช้อุปกรณ์นิดนึงใช้อะไรได้บ้างใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศชายลูกแล้วก็ห่วงคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงนะคะวิธีนี้เนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อต่างๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะการป้องกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท้อง 100% การใส่ถุงยางอนามัยก็มีโอกาสที่จะท้องได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปการคุมกำเนิดด้วยวิธีการเคมีนะคะก็คือการกินยาคุมนั่นเองเนาะยาคุมจริงๆก็มีหลายประเภทนะคะมีแบบกินทั้งเดือนหรือว่ากินแบบฉุกเฉินเรื่องนี้เด็กๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่แล้วถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยนะจริงๆเนี่ยยาคุมพวกเนี้ยข้อดีก็คือสมมติในกรณียาคุมฉุกเฉินเขาจะสามารถใช้ในกรณีที่สมมติถูกข่มขืนเงี้ยลูกก่อนเวลาที่หนูถูกข่มขืนเนี่ยหนูไม่รู้จะไปทางไหนไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะไปให้คุณหมอนะคะตรวจภายในนะคะเก็บตัวอย่างคราบอสุจิที่ยังหลงเหลืออยู่นะลูกแล้วจากนั้นคุณหมอจะให้ยาต้านเชื้อไวรัส HIV มาใช่ไหมแล้วก็ยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาคุมฉุกเฉินมาเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อจากโรคต่างๆนะคะแล้วหนูก็เอาหลักฐานต่างๆพวกนี้ไปแจ้งความนะคะคุณตำรวจก็จะดำเนินการตามนั้นเนาะแล้วผลเสียเนี่ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มีเลยคือมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายของเราได้บางคนก็แพ้ใช่ไหมเกิดอาการอาเจียนอย่างหนักมึนหัวเวียนหัวได้เลยนะคะบางคนก็ปวดไม่สบายไปเลยนะคะวิธีสุดท้ายก็เป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูอ่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกไปแล้วนะคะเราไม่ต้องการมีบุตรอีกนะก็จะใช้เลือกใช้วิธีนี้ก็คือการป้องกันที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดเลยนะคะเขาจะตัดท่อน้ำอสุจิในเพศชายนะจำท่อน้ำอสุจิได้ไหมจำไม่ได้ย้อนไปดูนะย้อนไปดูแล้วก็ทำการตัดท่อน้ำไข่ในเพศหญิงหรือว่าตัดปีกมดลูกนั่นแหละนะคะซึ่งก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างถาวร นั่นเองเนาะข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถมีบุตรได้อีกในอนาคตนะถ้าเราตัดเขาทิ้งไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูคำถามขยายความรู้กันดีกว่าเด็กๆลองหาข้อมูลนอกห้องเรียนแล้วลองเอาความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้สิข้อที่1สารชนิดใดที่ไม่ควรพบในปัสสาวะของคนปกติแล้วก็เพราะอะไรอะทำไมถึงไม่ควรพบนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลยนะบริเวณท้ายทอยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายนะคะข้อที่3ก็คือถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่เพิ่มสูงขึ้นหลังประจำเดือนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างลองว่างๆนะนั่งเขียนโทรศัพท์แบบก็ลองเฮ้ยครูเขาให้คำถามมาลองเซิร์ชดูซิเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างดีป่ะโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
1: ติด6ดวงเลยล่ะ
0: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
2: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
3: ข้ากดเองแหละ
1: เจ้าปัน
3: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
0: ฮะ
4: เฮ้ยเล่นซ้าย
0: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
3: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
1: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
2: ไปกัน

0: ทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ๊ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
5: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เย้ยกระโหลกพูดได
3: ้อ่ะทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
0: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: เน่น้ำ
6: ชื่นใจจัง
5: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
5: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
3: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
5: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
6: เข้าใจแล้ว
5: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
2: ้ฮึบเอ๊ะ

0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
1: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
2: ข้าก็เหมือนกัน
3: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
1: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
1: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
3: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
4: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
3: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
1: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
1: อร่อยอร่อย
2: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
5: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
1: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
4: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
0: ก ินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
1: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
1: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
1: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
3: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
1: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
2: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
3: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
1: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
1: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
1: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
0: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
5: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาล

0: การพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
1: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
0: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
2: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความ

0: เสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
1: กรุงเทพตึกสูง
0: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
1: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
2: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
0: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
3: เย
2: ้อีกไกลไหมคะเนี่ย
1: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
0: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
1: ตรงไปตรงไป
4: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
0: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
1: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับนี่ป้ายอันนี้นกหวีด
0: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
3: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
3: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
3: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาดที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
3: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
5: โอ้พูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
5: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
7: กลัวกลัวกลัว
3: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเหนือเกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
8: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูง เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณา

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: I would miss them so much.
1: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
0: Enjoy watching. Bye bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Good afternoon, Delight Tours. This is Matthew speaking. How may I help you?
1: Hello, this is Bodo Jones. Can I have extension 4127, please?
0: Certainly. One moment, please. I'll put you through.
1: Thank you.
0: I'm sorry, but I'm afraid the line is busy.
1: Oh. Can I speak to Mr. Jack Lee then?
0: I'm afraid he's in a meeting right now.
1: Could you take a message, please? Could you tell Mr. Jack Lee to call me back?
0: Of course. May I have your number, please?
1: It's 082-4405-991.
0: That's 082-4405-919.
1: Wait, sorry, no, it's 082-4450-991.
0: 4450-991.
1: That's correct. Could you ask him to call me back before 5 p.m. and tell him that it's about the Island Tour project and that I need a new presentation file?
0: Island Tour project presentation file. Right. I'll give him a message as soon as he's back.
1: Thank you. Oh, in case that I'm not available when he calls back, can I give you my email address too?
0: Certainly.
1: Wonderful. It's bodo.johns@seefar.com.
0: May I read that back to you?
1: Of course.
0: That's bodo.johns@seefar.com.
1: That's correct.
0: I'll make sure Mr. Lee gets the message as soon as he's back from his meeting.
1: Thanks. Bye.
0: Goodbye. Have a nice day.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: where do your parents live?
1: They live in Lumpur with my older brother. He and his wife has a vegetable farm there.
0: That's nice.
1: Yeah.
0: Do they have children?
1: Yes, two. A son and a daughter.
0: How often do you see them? They must miss their uncle.
1: I visit them whenever I can, usually once a month.
0: Do you talk to them often?
1: I video call my niece and nephew every day almost. I love talking to them. They always have funny stories to share with me. What about you? Where do your parents live?
0: My parents live with my younger sister in Phetchaburi. She and her husband have a small restaurant. Mm. He's a great cook.
1: Do they have any children?
0: Yes, they have twin boys. They're almost 5 years old now.
1: Mm. They must be a handful.
0: Yes, they're very energetic and lively. But I love playing with them. We usually go cycling and we play football together.
1: Wow, you must be their favorite uncle.
0: Yeah. I try to visit my parents every weekend, so I see them all the time. My grandparents also live in Phetchaburi, but they live with my uncle.
1: Mm. How old are they?
0: They're 82, but they're quite healthy and active for their age.
1: Your family must be really close.
0: Yeah, we are close. I'm lucky to have such a warm and loving family.
1: Yeah.
0: You're also close with your family?
1: Yes, I love them very much. I wish I could visit them more often. At least I have my little sister living with me, or else I would miss them so much.
0: Family is very important to me too.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
6: มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

0: Good morning, everyone.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. How are you today?
2: I'm fine. Thank you. And you?
0: I'm very nice. Thanks for asking. Are you ready for the English class?
2: Yes.
0: Yes, I hope so. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpina Sangchan. Okay, everyone, today we have an English class, so I hope you enjoy with our lesson for today. Our topic is, what is it made of? Do you know what does it mean? It's okay if you don't know, I will tell you later. But we have to look at the objective for today first. Number one, you'll be able to pronounce the word about the things in bathroom and the material of them. Number two, you'll be able to describe the word about the bathroom item. Number three, you'll be able to write down about the bathroom item and the material too. Okay. Let's start with the first activities. We are going to do the matching words.
3: วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยนะคะทำเพื่อเป็นการทบทวนนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านนักเรียนจำชื่อห้องต่างๆได้ไหมนักเรียนปลายทางจำชื่อห้องต่างๆได้หรือเปล่าว่าที่เชื่อเปลี่ยนสอนไปแล้วทั้งหมดกี่ห้อง
4: 4 ห้อง
0: We have 4 rooms right okay what is the first one what is it
4: Bedroom,
0: right? Bedroom is ห้องนอน or the place that we sleep, right? The next one, what is it?
4: Kitchen.
0: Kitchen is the place where we cook. That's right. The one, living room. The place that we can sit or watch TV, right? And we can relax with the guests or the family. And the last one.Bathroom, the place that we take a shower or take a bath, right? Okay, today, teacher will give you the word. Each of you have to get the word, and then you have to pronounce it correctly, and then you have to put it on the board. นะคะ นักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้รับนะคะคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกให้นะคะจะเป็นการสุ่มแล้วครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะในการทบทวนในวิธีการออกเสียงของมันนะคะ pronounce ก็คือการออกเสียงเมื่อนักเรียนออกมาตรงนี้นักเรียนออกเสียง1 ครั้งแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกกับหมวดหมู่ตามที่คุณครูจัดเอาไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่สมาร์ทบอร์ดนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นช่องเป็นสีนะคะทั้งหมด4 สี 4 ช่องถ้าสิ่งของสิ่งนั้นควรจะอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็แปะไว้นะคะโดยคุณครูจะมีกาว2 หน้าไว้ด้านหลังนักเรียนออกเสียงเสร็จนักเรียนอาจจะลอกไว้ก่อนนะคะออกมาออกเสียงแล้วก็แปะไว้นะคะตามแคตตาล็อกนี้ได้เลยโอเค everyone are you ready
2: yes
0: okay I will

0: to you first one, the group one first. Okay. Okay, you can get one. หยิบได้เลยนะคะคำไหนก็ได้คุยเอาคำไหนเอ่ยโอเคโอเคกลุ่ม6คำไหนก็ได้ค่ะ
1: โอ้ยูยังยังฉัน
0: โอเคเอาให้เพื่อนด้วยหนึ่งคำอันไหนดีอันนี้
1: อ
0: ัน
1: นี
0: ้โอเค next one นี่นักเรียนได้คำศัพท์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะออกเสียงคำศัพท์นั้นว่ายังไงอ่ะกลุ่มนี้คำว่าอะไรดีคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งโอเค
1: อินเท
0: อร์เน็ตโอเค choose one โอเค good job ได้ครบยังคะทำไหนก็ได้
1: น้องน้องยิ่งตัวเข้ามาดี
0: โอเคอันนี้แหละไม่ยากต่อไปเรียบร้อยนะคะครบไหมได้ครบทุกคนแล้วนะต่อไปครับทำไหนก็ได้หยิบเลย
1: เลือกได้ไหม
0: คะ
1: เอาน
0: ี่ค่ะThank you ออกคำไหน
1: อะไรมีลูม
0: นี่จ้าคนละคำคำไหนเอ่ยไม่ต้องแย่งกันโอเคเชียร์โอ้โหเอวา ไปต่อโอเคโอเค everyone have you gotten the word นักเรียนได้คำศัพท์ทุกคำแล้วใช่ไหมคะ
2: yes.
0: ครบทุกคนแล้วเนาะโอเค now you have to recheck how to pronounce each word นักเรียนต้องสำรวจแล้วว่าคำศัพท์ที่เราได้เนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะตามที่ทีเชอร์ปิ่นได้พาออกเสียงไปนะคะในหลายๆบทเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้ออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเคงั้นทิชปิ่นทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้ออกมาดีไหม
2: yeah.
0: อย่างคำแรกนะคะที่ทิชปิ่นได้ค่ะคำแรกนักเรียนมองเห็นไหม
2: yeah.
0: I will spell it for you V A S E vase เวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ชูแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง vase คำว่า vase แปลว่าอะไรจำได้ไหม vase we put some flowers in it แจกันควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะนักเรียนก็แปะไปแบบนี้นะคะให้ถูกหมวดหมู่แบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะโอเค Which group wanna be the first?
2: Group
0: 3. Group 3. 2. What about group 1? Okay. เดี๋ยวงั้นคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มเราก็ต่อแถวกันนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาค่ะ Okay. You want to be the first one? You want to be the first group? ใครอยากเป็นคนแรก Raise your hand. Okay. Okay, the first group is group 2.Everyone stand up and take the microphone with you. เดี๋ยวนักเรียนต่อแถวนะคะนักเรียนเดินออกไปทางนู้นต่อแถวมาโอเคดีมากค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแต่อยู่ที่เชิญทีละคนทีละคนโอเค What is it? ที่เชิญถือให้คำนี
3: ้ Soap
0: โอเค put it on the category มันอยู่ควรอยู่ห้องไหนเอ่ยแปะไปเลยนะคะโอเค good job next one ออกเสียงได้ไหมคำนี
4: ้ towel
0: towel
4: towel
0: one more time everyone say towel
2: towel
0: what does it mean towel
2: towel
0: what does it mean ผ้าเช็ดตัวอยู่คนที่อยู่ตรงไหนคะแปะเลยโอเคแล้วก็ยื่นให้ยื่นไม้ให้เพื่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ Thank you so much โอเค Is it It is
3: Alarm clock
0: One more time Alarm clock
3: Alarm clock
0: Alarm clock What is it Alarm clock แล้วเราควรให้มันอยู่ตรงไหนเลือกเลยค่ะเบอร์เกอร์ Bedroom I think so Put it on โอเค Thank you so much

0: much. Good job. Wonderful. Next one. แล้วกลับที่ได้เลยค่ะ Okay. Next group going to be group 3. You have to prepare yourself here. เดินมาด้านนี้ได้เลยนะคะ Okay. This one.
1: Magazine.
0: Very good. This one is magazine. Everyone say magazine.
2: Magazine.
0: Very good. Put it on.Nice. Okay. Perfect. Hey, ค่ะ ไปฟ้าได้คำว่าอะไรเอ่ย What is it?
1: Comb.
0: It's a comb.
1: Comb.
0: One more time. Comb.
1: Comb.
0: Very good. What should it be? Comb. Okay. Thank you. The next one. Okay.What is it?
3: Flying pan.
0: Everyone say flying pan.
2: Flying pan.
0: Okay, where should it be? Okay, good. Wonderful, thank you so much. Next one. Come next to me, please. Okay, give me the word. What is it? How to pronounce this word?
1: Toothbrush.
0: Everyone say toothbrush.
2: Toothbrush.
0: One more time, toothBrush.
2: Toothbrush.
0: Toothbrush. Very good. Where should it be? Okay, put it on. Thank you. Perfect. Maleka, please stand next to me, please. Okay. What is it?
1: Mirror.
0: What is it, everyone?
1: Miller.
0: Miller. Very good. Okay. อย่าลืมแกะนะคะนักเรียนแกะกระดาษกาวไว้ก่อนได้เลยนะคะออกมาแล้วจะได้แปะได้เลยไปค่ะ What should it be? Okay. Good job. Next one. What is it? What is it?
1: Bathtub.
0: It is?
1: Bathtub.
0: Bathtub. Very good. Bathtub. What should it be? Bathtubไม่มีใช่ไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: โอเค bathtub I think it should be with the next one okay thank you what is it it is
3: blanket
0: blanket
3: blanket
0: very good blanket คืออะไรคะ blanket blanket where is it where is it blanket ก็คือผ้าห่มอยู่ตรงไหนโอเคGood job. Okay, next group is going to be group six. Hello. Then group four, six, four, one, and five. แต่ให้กลุ่มที่6มาก่อนนะคะ You ready? Come next to me, please. What is it?
3: Bed.
0: Bed. What is it? Bed. In Thai, bed.เตียงนอนโอเค what should it be okay put it thank you awesome next one Nadeet okay Nadeet what you got Nadeet got this one
3: pot
0: จำได้ไหมคะ pot คืออะไร pot ในบริบทที่อยู่ในห้องครัวมันแปลว่าหม้อได้แต่ถ้ามันอยู่ในห้องนั่งเล่นมันสามารถเป็นกระถางได้ด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้ณเดชเลือกเลยนะคะว่าอยากจะเอาไว้ตรงไหน pot โอเคแสดงว่า pot นี้ก็คือหม้อนั่นเองนะคะ next one this one
1: laptop
0: laptop โอเค where should it be มันควรจะอยู่ตรงไหนเอ่ย laptop
4: bedroom
0: แล็ปท็อปเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในห้องนอนเราก็ได้นะคะต่อไปโอเค how to pronounce this word จำได้ไหมคะ can you remember this word what is it
1: couch
0: a couch
1: couch
0: โอเคนะคะรูปร่างเหมือนโซฟานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือดีมาก couch next oneOkay, what is it?
1: Soap.
0: What is it, everyone? Soap. What is the soap? Where is the soap?

0: โอเค we use the soap for washing like hand or your body นะคะหรือว่าสบู่นั่นเองค่ะ soap
1: เป็น mattress ใช่ไหม
0: mattress what is it mattress จำได้ไหมคะ mattress mattress ถูกต้องนะคะอยู่ในที่นอนต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องนอนโอเค wonderful next one what is it what did you got okay everyone can you remember this word what is it
1: carpet
0: carpet นะคะ carpetหรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม
1: ลม
0: ถูกต้องอยู่ตรงไหนดีคะ carpet good job very nice oh okay this one
1: chair
0: everyone you are sitting on the chair okay what should it be what should it be okay good job cooker hood that's rightWhat is it?
1: Cooker hood.
0: Cooker hood. What is it? Cooker hood. ที่ดูดควันต้องอยู่ที่ไหน Where should it be? Good job. It is in the kitchen. Okay. This one.
2: Shampoo.
0: Oh, very good. One more time.
2: Shampoo.
0: Shampoo.
2: Shampoo.
0: Where should it be? Shampoo. Where is it? The.Bathroom, very good. Next one. The next one is
1: shelf.
0: Shelf.
1: Shelf.
0: One more time, shelf.
1: Shelf.
0: Shelf. Where should it be? Shelf. Right. Good job. Next one. Okay. May I help you? Okay. This one.
1: Blender.
0: Blender. Where is the blender? Where is the blender? Where is it? Blender is something you mix to make a smoothie. That's right. เครื่องปั่นก็ต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องครัว Almost done. Thank you so much. Good job. Almost done. นะคะ Okay. We have 6-1 left.Okay, this one is
1: bookcase.
0: Bookcase. Where is the bookcase? Where is it? Very good. Thank you. Good job. Okay. What you got? Okay. Can you pronounce this word? Can you?
3: Lamp.
0: Lamp. One more time. Lamp.
3: Lamp.
0: Very good. What should it be?Okay, bedroom, very good. Wonderful. Next one. มาครับทรงทาม Okay, this one.
2: Toilet.
0: Toilet.
2: Toilet.
0: Okay, good job. Where is it? Where is the toilet? Okay. เป็นคนมีสไตล์มากนะคะในการแปลกระดาษ Okay. ต่อไป
2: Desk.
0: Desk.
2: Desk.
0: Desk คือ
2: Desk.
0: Very good. Desk. Very good one. Thank you. ต่อไป It is
1: microwave.
0: Microwave. Very good. Put it on. Where is it? Kitchen. Very good. Okay. Okay. This one.
2: Pillow.
0: Pillow.
2: Pillow.
0: Okay, pillow. What is it? Pillow. หมอนใช่ไหมคะ ดีมาก Good job. Okay, and the last one, the last of us is
2: shower.
0: Shower. Very good. Where is the shower? Bathroom. Okay, thank you. Everyone, clap your hand for yourself. Good job. ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถจำวิธีการออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของสิ่งของต่างๆว่าควรอยู่ในห้องไหนบ้างถูกต้องไหมดีมากเลยนะคะเก่งมากๆแสดงว่าเราพร้อมจะไปต่อกับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม guess what ก็คือคุณครูจะให้คำนิยามและนักเรียนช่วยกันเลือกว่ามันคือสิ่งของสิ่งใดนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ได้รับคะแนนไปนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อ

0: เองโอเค the first one is made of plastic or wood it's made of plastic and wood it help keep things neat and tidy especially your hair okay what is it between a comb and a toothbrush what do you think comb or toothbrush okay touch your ear first okay I will count 3 2 1 you have to listen go I will count 3 2 1 go แบบนี้นะคะนักเรียนยกตรงคำว่า go โอเคไหม
1: โอเค
0: 3 2 1 go okay group 5 A or B a comb or a toothbrush let's think about it
2: a comb
0: right okay group 5 should A group 5 should A do you agree with them
1: yes
0: กลุ่มที่5นะคะเลือกคำว่า comb นะคะถูกต้องนะคะ comb หรือว่าหวีผมนั่นเองในคำนิยามนี้แปลว่าอย่างไรนะคะคำนิยามบอกว่า it's made of plastic มันทำมาจากพลาสติกหรือ wood what is it wood ไม้หวีที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำมาจากพลาสติกหรือทำมาจากไม้ก็ได้นะคะโอเคนะคะมันช่วยทำให้เป็นยังไงคะผมของเราเป็นยังไง neat and tidy ก็คือเรียบร้อยนะคะผมก็จะเนียบขึ้นถ้าเราใช้มันหวีผมถูกต้องไหมโอเค the next one group 5 you got 1 point you have to write down your point the next one it's made of glass it made to help you to see yourself it never judges but it's always reflect what is it what do you think between a cup or a mirror touch your ears first and then You have to listen the go. Okay. 3 2 1 go. Okay, group 6. Go. Okay.
2: Mirror.
0: It is a mirror. It's made of glass. มันทำมาจากกระจกเพราะฉะนั้นมันใช้ในการส่องใช่ไหมคะมันจะสะท้อนภาพเรากลับมานั่นก็คือ a mirror. Very good. Group 6 you got 1 point. Good job. Next one.It's made of ceramic. People sit on it. But it's not a chair. It's there in the bathroom. Something we sit on it in the bathroom. What do you think? A is a sofa or a toilet. Okay, touch your ears and then 3 2 1 go. Group 4. Which one?Sofa or a toilet?
3: Be a toilet.
0: A toilet. I think so. Very good. You got 1 point. Good for all of you got 1 point. Okay, I think this is the last one. It's made of metal and plastic. It sends water down, but it never gets wet itself. Something sends you water.The water. Okay. What is it between a bathtub or a shower? Touch your ears and then 3 2 1 go. Oh my god. Group 1. A bathtub or a shower?
4: A shower.
0: A shower. Very good. That's right. Okay. Group 1. Group 4. Group 5 and group 6. You got 1 point.โอเค very good one แสดงว่าในรูปประโยค made of นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยดูจากบริบทแล้วพอจะเดาออกไหม it's made of แปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่ามันทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้โครงสร้างของประโยคนะคะคุณครูมีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ materials มานำเสนอนะคะ materials everyone say materialsMaterials ก็คือวัสดุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาช่วยกันออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆด้วยกันโอเค Look at the picture What is it made of สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำมาจากอะไร What is it made of It's made of โอเค You

0: And pronounce this word.
1: Glass.
2: Glass.
0: One more time.
2: Glass.
0: โอเคเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะ
1: Glass.
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce this word? Glass.
2: Glass.
0: Very good. It's made of glass. Next one, number two. Look at the picture. What is it? There are many things made of plastic, right? Okay, listen first.
1: Plastic.
0: Okay, student on the LTV 7, plastic. Okay, one more time. Okay, listen first.
1: Plastic.
0: Plastic, very good. Next. What is the material? What is it made of? The drawer. Din chak, huh? Wood, it's made of wood, right? Okay, listen first.
1: Wood.
0: Short one or long one? Wood or wood? Listen again.
1: Wood.
0: Very good. Wood. One more time. Wood. Wood. Mine and egg. Okay. Look at the shower. Look at a shower. A shower ก็คือฝักบัวใช่ไหมเด็กๆฝักบัวทำมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลายวัสดุเลยขึ้นอยู่กับราคาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ในภาพเนี้ยเป็นวัสดุอะไร นะคะคำนี้คือ
1: metal
0: one more time
1: metal
0: metal or metal ก็ได้นะคะออกเสียงได้สองแบบ metal or metal โอเค metal แปลว่าโลหะนั่นเองนะคะต่อไป the next one look at the picture it is
1: ceramic
0: one more time
1: ceramic
0: ceramic นะคะ ceramic ก็คือสิ่งที่มันนำไปเผาก่อนใช่ไหมคะมันเคยนิ่มมาก่อนนำไปเผาจนกระทั่งมันคงตัวนะคะเป็นสิ่งของได้นะคะก็ตามรูปภาพนี้เลย ceramic ค่ะโอเค everyone we have to review five material the first thing is glass the second one isGlass, plastic, wood, metal, and the last one, ceramic, right? We have five materials for today. So you have to repeat after teacher how to ask what is all of ice made of. Okay, everyone say, what is it made of?
2: What is it made of?
0: One more time. What is it made of?
2: What is it?
0: โอเคอันนี้คือวิธีการถามนะคะว่าวัสดุนั้นทำมาจากอะไรนะคะมันทำมาจากอะไรโอเค look at the picture what is it what is it it is a comb right a comb something you have to use to be to let your hair neat and tidy right a comb so ถ้าเราจะบอกว่าหวีทำมาจากอะไรเอ่ยจากภาพนักเรียนคิดว่ามันคือไม้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดวัสดุนั้นเป็นไม้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า it's made of wood โอเค repeat after teacher again it's made of wood
2: it's made of wood
0: โอเค you don't have to write now อย่าเพิ่งเขียนนะคะตอนนี้ออกเสียงก่อนนะคะจะได้พูดได้เนาะโอเค one more time it's made of woodนักเรียนปลายทางก็ออกเสียงไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้กลุ่มให้ตอบเป็นกลุ่มนะคะโอเค What is it What is it Look at the picture first It is a toothbrush What is it made of What is it made of What do you think What is the toothbrush made of กลุ่มไหนตอบได้สิ่งนี้ทำมาจากอะไรนะคะเราใช้ทุกวันเลยนะคะแปรงสีฟันโอเคกรุ๊ป6 What is it made of
3: It's made of plastic
0: Very good I think so Clap your hand for your friend good job Okay กรุ๊ป6 you got 1 point now you got 2 points now right you got 2 points now okay วิธีการตอบนะคะอย่าลืม It's made of plasticright the next picture Look at the shower. ดูที่ฝักบัวนะคะว่าฝักบัวทำมาจากอะไรโอเค Who want to answer? Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Okay, group 2. What is it made of?
4: It's made of metal.
0: It's made of metal. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, group 2 got 1 point. Next one. The Miller, right? What is it made of? Okay, group 1. ยกก่อนเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยตอนนี
4: ้ It's made of glass.
0: It's made of glass. I think so. Clap your hand for group 1. You got 1 point. Another point. Okay, everyone say, what is it made of? Okay, it's made of glass. วิธีการถามกับการตอบง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะtime to do the worksheet. Okay, look at the worksheet number 33. Describing things. วันนี้เราจะเขียนบรรยายนะคะถึงสิ่งของที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานของตัวเองนะคะจะมีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures are there in the worksheet? You got 8 pictures. You have to write down. For example, look at the picture together. What is it? It is a นักเรียนจะต้องเขียน2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกคือเขียนว่ามันคืออะไร It is a ตรงนี้ต้องระวังนะคะหรือ and เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนก็ใช้อะถ้าขึ้นต้นด้วยสระนักเรียนต้องใช้ and นั่นเองนะคะ It is a bathtub Everyone say it is a bathtub
2: It's
0: made of Very good It's made of ceramics Right Okay ตามตัวอย่างเลยแบบนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะต้องทำทั้ง8ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยเฉลยตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะคะในการเขียนให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็ใช้เวลาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะ

0: Okay, everyone, time is up. The time is up. Okay, I hope you help us to tell students on the LTV how to answer the questions. Okay, number one. เดี๋ยวดูที่8ข้อนะคะใครเสร็จแล้วบ้าง Raise your hand. เห็นอยู่นะใครที่เขียนเสร็จแล้ว Very good. Very good. Group 3. นะคะ Mr. Thank you. นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลย8ข้อเลยเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 Everyone can you tell me what is it เดี๋ยวภาพแรกยังไม่สุ่มแต่ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะ Everyone what is it it is a comb right นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไป what is it made of it's made of wood very good check you can check your answerนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูคำตอบได้เลย It is a comb. It's made of wood. แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะจะให้กลุ่มไหนดีเป็นคนตอบนะคะ Look at the picture number 2 Okay, group 1 want to answer the questions okay, What is it?
1: It is a hairbrush.
0: It is a hairbrush. I think so. It is a hairbrush.So, what is it made of?
1: It's made of plastic.
0: It's made of plastic. Very good. Clap your hand for group 1. เก่งมากนะคะ group ที่1นะคะโอเคนักเรียนตรวจคำตอบได้ตามนี้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ It is a hairbrush. It's made of plastic. นี่ค่ะhairbrush กับโคมก็มีความแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะคะโคมเนี่ยจะเป็นหวีที่เป็นซี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากแต่ถ้าสุภาพสตรีนะคะที่มีเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้ hairbrush นะคะหรือว่าแปรงผมนั่นเองเอาไว้สางผมของเรานะคะให้เรียบร้อยได้นั่นเองนะคะ we can say hairbrush okay. everyone sayIt is a hairbrush.
2: It's made of plastic.
0: Very good. Number 3. Okay, go 4. What is it?
3: It is a jar. It's made of glass.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. It is a jar. It's made of glass. Very good. Check your answer. Okay.เขียนตัวสะกดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4 number 4 It is a toothbrush Everyone what is it It is a
4: toothbrush
0: Very good What is it made of
4: Plastic
0: I agree It's made of plastic Okay check your answer Okay Can I move to number 5ไปข้อ5ได้เลยไหมคะOkay, number 5, what is it?
4: Toilet.
0: คำนี้ใครเป็นคนออกเสียงเอ่ยส่งคำใช่ไหม Toilet. It is a toilet. What is it made of?
4: Ceramic.
0: Ceramic.

0: plastic, I think so. It makes of ceramic. Okay. Check your answer, and I'm going to move to this one. เราพูดถึงวัสดุที่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงที่ขวดของแชมพูนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า it is a bottle of shampoo นะคะแชมพูเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน่วยลงไปนะคะให้เขาใส่ภาชนะเข้าไปนะคะก็คือขวดแชมพู1ขวดขวดของมันทำจากอะไร what is it made of
1: plastic
0: that's right plastic okayแต่ตัวนี้จะให้เวลาจดนิดนึงนะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนปลายทางก็ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะ It's a bottle of shampoo คำไหนที่เราเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปนะคะตามที่ทิเชอร์สอนไปในคาบที่แล้วต่อไป number 7 what is it
2: shower.
0: a shower is this a shower it's made of
2: Metal,
0: that's right. Check your answer. It is a short one. Okay. And the last one is the mirror. Is this a mirror? หรือว่ากระจกนั่นเองกระจกทำมาจาก it's made of glass. นะคะเขียนลงไปเลยถูกต้องนะคะอย่าลืมรีเช็คตัวสะกดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจสอบตัวสะกดนะคะ you have to write correctly เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมจุด full stop ทุกครั้งนะคะหลังประโยคใส่จุดลงไปทุกตัวเลยโอเคสำหรับใบงานที่34นะคะที่เชิญจะให้เราทำเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราฝึกบรรยายนะคะโดยนักเรียนสามารถดูใบงานที่33ประกอบกับทำใบงานนี้ด้วยนะคะดูคำสั่งใบงานก่อนนะคะใบงานนี้นะคะ describing my bathroom item ที่เชื่ออยากให้นักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนะคะหรือว่าใส่ภาพห้องน้ำในบ้านของตัวเองนักเรียนอาจจะวาดด้วยมือของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยที่เชื่อปิ่นได้สุ่มภาพให้ขอบัตรภาพให้คุณหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเพราะความรวดเร็วเราอาจจะหาภาพห้องน้ำอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นบ้านของเราก็ได้ถ้าเราสะดวกนะคะแล้วเราก็ลองฝึกบรรยายจากภาพที่เราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเราก็ได้อนุโลมนะคะเผื่อบ้านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสามารถบรรยายได้เราก็มาแปะภาพไว้แล้วก็เขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับใบงานที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมีเวลาว่างก็ฝึกทำใบงานนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะว่าวันนี้วิธีการถามถึงวัสดุที่เราต้องการจะถามคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะคืออะไรเอ่ย what is it it is a mirror mirror ทำมาจากอะไรภาษาอังกฤษพูดได้ว่า what is it made of วิธีการถามเราก็ถามได้ว่ากระจกเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะแล้ววิธีการตอบคือMirror is made of glass นะคะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเราไม่เน้นที่คำนามเราใช้อะไรได้อีก It is made of glass Everyone say
3: it is made of glass
0: เก่งมาก very good สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของ houses around the world นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับบ้านกันนะคะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เราจะเจอกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเตรียมตัวทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะโอเค everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today you are good at English today very good you can tell me the noun of the item you canAsk, you can answer, you can write. Very good. Clap your hand for yourself. Okay. And everyone, could you please say goodbye to your friends on the LTV?
4: Goodbye.
0: Goodbye. Good.

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนญาติให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้นะครับเราอยู่ในหน่วยที่1พระพุทธศาสนาและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องอะไรครับลูกสังฆทานและการถวายสังฆทานนะครับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องบอกขั้นตอนการถวายสังฆทานได้นะครับแล้วก็มีการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานรวมทั้งสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานโดยเห็นความสำคัญของการถวายสังฆทานได้ถูกต้องเอาละครับนักเรียนจากชั่วโมงที่แล้วครูบอกว่าวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรกันเอ่ยฝึกถวายสังฆทานแล้วครูให้นักเรียนทำไมครับไปเตรียมมาขอตัวแทนหน่อยครับว่าเตรียมอะไรมาบ้างตัวแทนลุกขึ้นเลยครับ
3: แปรงสีฟันยาสีฟันผงซักฟอก
2: นะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนขออีกสักหนึ่งคนว่าเตรียมอะไรมาบ้าง
4: ของผมนะคะเป็นสังฆทานน้ำและยาครับ
2: มีอย่างเช่นยาอะไรบ้างลูก
4: ยาพาราครับ
2: ยาพาราอ่ะนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเห็นไหมครับจากที่เราเรียนไปในชั่วโมงก่อนหน้านี้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราเรียนการจัดสังฆทานใช่ไหมลูกที่เราจะมีการจัดสังฆทานที่เป็นทั้งอาหารและของใช้นะครับรวมทั้งยาด้วยนะครับที่เราได้ฝึกจัดกันไปในวันนี้นักเรียนก็ได้เตรียมมาอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อเราจะได้มาฝึกปฏิบัติกันแต่ก่อนฝึกครับถ้าครูจะพานักเรียนฝึกเลยเนี่ยก็จะสนุกไหมไม่ดังนั้นครับครูมีเกมมาให้นักเรียนเล่นก่อนนะครับเพื่อเกมนี้นะครับชื่อว่าเกม Do หรือ Don'tนะครับดูหรือดนส์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าสามารถทำได้หรือไม่สามารถทำได้หรือควรทำหรือไม่ควรทำหรือทำถูกหรือทำผิดถ้าสามารถทำได้ควรทำให้ชูป้ายชูป้ายอะไรลูกดูก็คือเครื่องหมายถูกนะครับแต่ถ้าไม่ควรทำไม่สามารถทำได้ให้ชูเครื่องหมายโดนส์คือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายไหนไหนป้ายไหนเครื่องหมายกากบาทนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับ

0: พฤติกรรมแรกหากพระสงฆ์นั่งกับพื้นให้ถือสิ่งของด้วยมือเดียวเดินเข่าเข้าไปหาท่านถูกหรือผิดทำไมถึงผิดขอตัวแทนอธิบายหน่อยทำไมถึงว่าผิดลุกขึ้นเลยครับ
1: ควรถือของสองมือเพื่อให้ดูเรียบร้อยขึ้นครับ
0: นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรามาตรวจสอบคำตอบกันว่าดูหรือดนดูหรือดนลูกคำตอบคือดนนะครับเพราะหากพระสงฆ์นั่งกับพื้นให้ถือสิ่งของด้วยสองมือสองข้างขออภัยนะครับถือสิ่งของด้วยมือสองข้างเดินเข่าเข้าไปหาท่านนะครับอย่างที่เพื่อนตอบเนาะเพื่อนก็อธิบายว่าต้องถือของด้วยสองมือนะครับต่อมาข้อสองผู้ชายให้นั่งท่าเทพบุตรถูกไหมถูกไหมคำตอบคือ do นะครับผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดานะครับต่อมาข้อ3ครับผู้ชายใช้มือเดียวยกของประเคนประเคนก็คือทำไมครับยกของให้กับพระสงฆ์นะครับประเคนนะครับแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ได้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดควรทำไหมคนที่ตอบว่าไม่ควรทำไมตอบว่าไม่ควรลุกขึ้นเลยครับตัวแทนที่ตอบว่าไม่ควรตัวแทนที่ตอบว่าไม่ควรทำไมถึงไม่ควรตอบเลยครับทำไมถึงคิดว่าไม่ควร
2: เพราะว่ามันดูไม่สุภาพค่ะ
0: ดูไม่สุภาพทำไมถึงดูไม่สุภาพต้องทำยังไงถึงจะดูสุภาพล่ะ
2: ต้องใช้สองมือประเคนค่ะ
0: ต้องใช้สองมือประเคนนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบก็คือไม่ควรนะครับเพราะผู้ชายต้องใช้สองมือนะครับต้องใช้สองมือแต่ในนี้เขาใช้อะไรครับมือเดียวนะครับต้องใช้สองมือยกของประเคนก็คือยกของส่งให้พระสงฆ์นั่นแหละแต่สามารถส่งแบบมือต่อมือได้แต่ต้องยกสองมือนะครับข้อ4ผู้หญิงใช้มือเดียวยกของประเคนแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ได้เช่นเดียวกับผู้ชายถูกไหมทำไมไม่ถูกขอตัวแทนอธิบายหน่อยอุ้ยยกไม่ถูกทั้งง้องเลยใครก็ได้
3: เพราะว่าสีกาไม่สามารถโดนตัวพระสงฆ์ได้ครับ
0: สีกาไม่สามารถโดนตัวพระสงฆ์ได้นั่งลงปรบมือให้กับเพื่อนคำตอบก็คือ don't ก็คือไม่ควรนะครับเพราะที่ถูกต้องก็จะต้องถือของด้วยสองมือและผู้หญิงก็เหมือนที่เพื่อนตอบครับว่าให้วางสิ่งของลงบนผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ทอดมารับนะครับจะไม่ส่งมือต่อมือก็คือไม่ให้มีการสัมผัสระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับศรีกาหรือผู้หญิงอย่างที่เพื่อนตอบมานะครับเมื่อเป็นศรีกาหรือผู้หญิงเนี่ยพระสงฆ์จะทอดผ้ามารอไว้แล้วผู้หญิงหรือศรีกาก็นำสิ่งของที่จะถวายยกด้วยกี่มือลูก2มือประเคนวางไว้บนที่ผ้าที่พระสงฆ์ทอดมานะครับต่อไปข้อ5ครับเมื่อพระท่านรับของประ

คนแล้วให้เรายกมือไหว้ท่านหนึ่งครั้งถูกไหมถูกไหมคำตอบก็คืออ่ะชูป้ายไว้ชูป้ายไว้ you นะครับถูกต้องแล้วนะครับเมื่อท่านรับของประเคนแล้วให้เรายกมือไหว้ท่านหนึ่งครั้งตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือต้องจรดหว่างคิ้วนะครับจรดที่หว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของใบหน้านะครับก็คือไหว้ระดับที่1นะครับไหว้ระดับที่1ไหว้พระสงฆ์นะครับอ่ะเกมที่เราเล่นไปเมื่อกี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเอ่ยการถวายสังฆทานก็คือการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานเอาทบทวนเราต้องยกของด้วย2มือผู้ชายเป็นไงประเคนได้เลยไหมประเคนมือต่อมือได้เลยแต่ผู้หญิงต้องวางลงบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดมานะครับผู้ชายนั่งในท่าผู้หญิงนั่งในท่าเก่งมากนะครับแต่ว่าการถวายสังฆทานก่อนจะถวายเราต้องทำอะไรก่อนเลยเก่งมากนะครับก็คือท่องคำกล่าวหรือกล่าวคำถวายสังฆทานทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนลองฝึกนะครับฝึกกล่าวคำถวายสังฆทานให้ฝึกไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับทีนี้นักเรียนรู้วิธีการรู้ขั้นตอนแล้วใช่ไหมลูกรู้คำกล่าวหรือยังรู้แล้วต่อไปครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและ 4-5 คนเพื่อฝึกปฏิบัติการถวายสังฆทานนะครับโดยนะครับจะมีการเตรียมอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงนะครับให้กับนักเรียนได้ฝึกถวายนะครับให้นักเรียนสลับบทบาทกันในการเป็นพระและฆราวาสนะครับโดยรอบที่1ครูเนี่ยจะอ่านขั้นตอนให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามและรอบที่2ให้นักเรียนทำไมครับฝึกปฏิบัติด้วยตนเองนะครับเรามาดูขั้นตอน1ครับถือสิ่งของด้วย2มือแล้วเดินเข่าเข้าไปหาพระท่านในระยะห่างที่เหมาะสมถือของ2มือถือของ2มือ

0: ถือของสองมือนั่นแหละนั่นแหละครับถือของสองมือต่อมาสองผู้ชายให้นั่งท่าเทพบุตรให้เรียบร้อยใช้สองมือยกของประเคนแบบมือต่อมือกับพระภิกษุสงฆ์ส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาให้เรียบร้อยใช้สองมือยกของประเคนโดยให้วางสิ่งของลงบนผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ทอดมารับสามครับเมื่อถวายเสร็จทำไมครับยกมือไหว้หนึ่งครั้งตำแหน่งของนิ้วหัวแม่มือจรดอยู่ระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดส่วนบนของใบหน้านะครับสี่ครับเสร็จแล้วนะครับให้เดินเข่าถอยหลังพอประมาณจากนั้นจึงค่อยลุกออกไปอ่ะเอาละครับพร้อมหรือยังงั้นเรามาฝึกกันเลยนักเรียนครับทีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติกันนะครับเอารอบแรกเดี๋ยวครูจะบอกขั้นตอนนะครับผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรผู้หญิงเทพธิดานั่งเรียบร้อยหรือยังลูก
1: เร
0: ียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามากล่าวคำถวายสังฆทานไปพร้อมกันเลยครับประนมมือครับกล่าวเลยครับ

0: ครับทีนี้เรากล่าวคำเสร็จแล้วอ่ะรอบแรกครูจะให้ผู้ชายนะครับได้ฝึกปฏิบัติถวายก่อนอ่ะทำไงครับถือของด้วยกี่มือ2มืออ่ะแล้วเดินเข่าเข้าไปนะครับที่หน้าพระสงฆ์ครับเว้นระยะห่างให้เหมาะสมนะครับจากนั้นนะครับถือของ2มือประเคนให้กับพระสงฆ์เลยครับจากนั้นทำไมครับไหว้1ครั้งครับเก่งมากแล้วเดินออกไปได้เลยครับนะครับเราจะใช้การเดินเข่าออกไปนะครับจนกว่าจะทำไมครับพ้นระยะของพระสงฆ์แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นผู้หญิงบ้างผู้หญิงครับหยิบของได้เลยครับลูกผู้หญิงก็ถือของด้วยกี่มือลูก2มือแล้วเดินเข่านะครับเดินเข่ามาที่พระสงฆ์เว้นระยะห่างให้เหมาะสมผู้หญิงต้องวางสังฆทานบนอะไรลูกบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดมารับจากนั้นทำไมครับไหว้1ครั้งนะครับแล้วก็เดินเข่าออกมานั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ต่อไปครูจะให้นักเรียนฝึกเองบ้างแล้วครับโดยที่ครูจะไม่ได้บอกขั้นตอนละทำไงครับเริ่มเลย
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยัพพันเตภัตตานิสัปปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอด

เอาล่ะครับนักเรียนเราก็ได้ฝึกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะหลังจากฝึกเสร็จนะครับเรามาทำใบงานกันนะครับใบงานที่19เรื่องถวายสังฆทานนะครับให้นักเรียนนะครับบอกความรู้สึกนะครับในการถวายสังฆทาน2ครับบอกสิ่งของที่เตรียมมาและ3ครับให้นักเรียนประเมินตนเองในการถวายสังฆทานนะครับจะมีคำกล่าวนะครับมีเลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะสมไหมแล้วก็ปฏิบัติตนได้ถูกต้องไหมขณะถวายสังฆทานนะครับแล้วก็บอกว่าการถวายสังฆทานส่งผลดีต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรอ่ะลงมือปฏิบัติได้ครับ

0: นักเรียนครับทีนี้เรามาฟังตัวแทนนะครับนำเสนอนะครับการทำรายงานใครจะเป็นตัวแทนดีมีกลุ่ม3กับกลุ่ม4เริ่มจากกลุ่ม3ก่อนเลยครับ
1: 1นะครับความรู้สึกถวายสังฆทานผมรู้สึกดีจิตใจสงบผ่อนคลายและมีความสุขครับ2สิ่งของที่เตรียมมามีของใช้เช่นยาสีฟันยาแปรงสีฟันและอุปกรณ์อาบน้ำครับมีของกินครับเช่นข้าวสารอาหารแห้งนมและน้ำครับ3ให้นักเรียนประเมินตนเองในการถวายสังฆทานตามแนวการปฏิบัติตนในการถวายสังฆทานและการประเมิน1กล่าวคำถวายสังฆทานระดับการปฏิบัติดีครับ2เลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะระดับการปฏิบัติดีครับ3ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมขณะถวายสังฆทานระดับการปฏิบัติดีครับ4การถวายสังฆทานส่งผลดีต่อศาสนาพุทธอย่างไรทำให้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปและดำรงพระพุทธศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากเอ้าอีกหนึ่งคนครับที่ยกมือกลุ่ม4นะครับ

0: ข้อหนึ่งนะคะความรู้สึกถวายสังฆทานค่ะรู้สึกสงบรู้สึกดีโล่งใจสบายใจค่ะข้อ2นะคะสิ่งของที่เตรียมมาข้าวสารค่ะน้ำเปล่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นของใช้นะคะสบู่ยาสีฟันค่ะ3ให้นักเรียนประเมินตัวเองในการถวายสังฆทานตามแนวการปฏิบัติในการถวายสังฆทานค่ะข้อ1นะคะกล่าวคำถวายสังฆทานดีค่ะข้อ2นะคะเลือกอาหารถวายสังฆทานได้เหมาะสมดีค่ะข้อ3นะคะปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมขณะถวายสังฆทานค่ะดีค่ะข้อ4นะคะการถวายสังฆทานส่งผลดีต่อศาสนาพุทธอย่างไรทำให้มีแต่คนมาทำบุญเพื่อดำรงในศาสนาพุทธและบำรุงพระสงฆ์ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับทีนี้ครูถามหน่อยว่าตัวอย่างเช่นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรืออาจจะมีอาหารกระป๋องเวลาเรานำมาถวายสังฆทานนะครับนักเรียนสิ่งของเหล่านี้พระสงฆ์สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีก
2: บริจาค
1: เก่งมากนะครับก็คือเอาไปบริจาคนะครับเช่นในตอนต้นใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมาเนาะชั่วโมงก่อนหน้าที่เราเคยเรียนมาว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติเช่นอุทกภัยเนี่ยพระสงฆ์ก็จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตได้จากการถวายสังฆทานไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับดังนั้นของที่เราถวายพระสงฆ์ไปเนี่ยนอกจากจะเกิดประโยชน์กับพระพุทธศาสนาแล้วยังเกิดประโยชน์กับใครอีกชาวบ้านหรือคนที่เดือดร้อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้ชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องพัฒนาตนเองนะครับเราจะมาติดตามการปฏิบัติตนครั้งที่2จำได้ไหมครูให้ไปฝึกปฏิบัติตนแล้ว1ใกล้จะครบ1สัปดาห์หรือยังครับ
3: ใกล
1: ้แล้วนะครับครั้งหน้าเราต้องมารายงานผลกันแล้วว่าการปฏิบัติของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับการปฏิบัติต้องชัดเจนแต่ละวิธีที่นักเรียนเลือกนะครับต้องมีการปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นก่อนหน้านี้นักเรียนบอกว่าเข้านอนเร็วแต่ทีนี้ถ้าจะชัดเจนต้องทำไมเลยครับต้องทำไมเลยลูกกำหนดเวลาเลยเก่งมากนะครับและพอจะนอนปุ๊บต้องทำไมเลยครับปิดไฟปิดมือถือไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นนะครับแล้วก็นอนลงไปเลยนะครับเพื่อเรานอนไวและตื่นเช้าได้เราก็จะสดชื่นใช่ไหมครับมาเรียนเราก็จะรู้เรื่องนะนักเรียนครับนำไปปฏิบัติให้ชัดเจนนะครับหรือการควบคุมอารมณ์การใช้อานาปานสติต้องเป็นไงครับสม่ำเสมอใช่ไหมครับและสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่15เรื่องการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็วันนี้ก็มาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือครูดีมนะคะในรายวิชาศิลปะสารดนตรีนะคะเดี๋ยววันนี้ครูขอทบทวนก่อนเลยว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรไปคะจำได้ไหม
3: เร
2: ีย
3: น
2: สามเสียงเลยนะคะ
4: สามเส
2: ีย
4: ง
2: ไพเราะใช่ไหมคะแล้ววันนี้รู้ไหมว่าเราจะมาเรียนเพลงอะไร
3: เพลง
2: เคยไปฟังกันมาบ้างยังคะนักเรียนนักเรียนปลายทางเคยฟังเพลงชาวไทยไหมคะนักเรียนต้นทางก็มีบางคนที่อาจจะเคยฟังตาม YouTube ตามสื่อต่างๆหรือยังไม่เคยฟังเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันถึงประวัติความเป็นมาของเพลงชาวไทยและก็จะได้มาขับร้องฝึกขับร้องกันต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มมาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนั่นก็คือชื่อเพลงเลยนะคะทบทวนอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะก็คือการขับร้องเพลงไทยคืออะไรเราอ่านพร้อมๆกันอันหนึ่งสองสาม
1: เป็นศิลปะที่ใช้เสียงเป็นจากส่วนต่างๆของร่างกายคือลำคอส่วนอกปอดจมูกและองค์ประกอบย่อยภายในช่องปากออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักษรที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสำคัญ
2: เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การร้องเพลงเราก็ต้องมีการอ่านเนื้อเพลงทำความเข้าใจเนื้อเพลงภาษาอักขระคำควบกล้ำของบทเพลงเราก็ต้องมีการศึกษาก่อนนะคะต่อไปโดยใช้เทคนิคสำคัญคือการ
1: เอื้อน
2: นะคะเทคนิคของดนตรีไทยหรือว่าของการขับร้องไทยเขาจะเน้นการเอื้อนเป็นซะส่วนใหญ่เขาจะมีเอกลักษณ์โดยการเอื้อนนั่นเองนะคะเป็นเสียงเป่าๆจะสอดแทรกมานะคะแล้วก็จะเขียนเป็นรูปให้ใกล้เคียงคำว่าอะไรบ้างลองอ่านพร้อมกันเออ
1: เออ
2: เ
1: ออ
2: เ
1: ออ
2: เออเออเออนี่คือเทคนิคการเอื้อนเดี๋ยวเราจะได้ไปใส่กันในตอนที่เราขับร้องนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเลือกนะคะให้เหมาะสมกับเพลงนี่มีกลวิธีหรือมีวิธีกำหนดความสั้นยาวหรือการผันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งให้เนียนและแยบยลมากที่สุดในการเอื้อนนั่นเองจะต้องมีเทคนิคเพราะฉะนั้นผู้ขับร้องอาจจะต้องมีการฝึกฝนมากพอสมควรนะคะเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยจุดประสงค์ในวันนี้คือนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถบอกที่มาของเพลงชาวไทยได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาเรียนประวัติของเพลงชาวไทยกันก่อนนะคะแล้วก็นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยได้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฝึกขับร้องกันนะคะและนักเรียนร่วมกิจกรรมและเห็นความสำคัญของการขับร้องเพลงชาวไทยได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านที่มาสำคัญของเพลงชาวไทยพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม
1: เป็นหนึ่งในเพลงลำวงมาตรฐานของการแสดงลำวงมาตรฐานโดย
2: เป็นลักษณะที่มาจากลำโทนนั่นเองนะคะก็คือลำวงมาตรฐานต่อไปจะ
1: มีผู้รับทั้งชายและหญิงรับกันเป็นผู้คู่ก็พบกันเข้าที่วางคว่ำไว้หรือไม่ก็รับกันเป็นวงกลมโดยมีโทน
2: ลำรอบพกตังค่าหรือลำเป็นวงกลมนั่นเองนะคะเป็นคู่ชายหญิงนั่นเองนะคะต่อไปต่อมาม
1: ีการจับกุมแบบแผน

0: าตรฐานต่อไปค่ะ
1: มีเพลงร้องที่แต่งทำนองขึ้นใหม่มีการใช้คำวงปีภาพบรรลี
0: เวลาเรียนอ่านแผนจำไปด้วยนะคะเนื้อหาความหมายอ่ะมาดูเพลงชาวไทยคำร้องคำร้องเป็นใครแต่งคะจมื่นมานิดนเรศนะคะเป็นหัวหน้ากองการสังคีตกรมศิลปากรนะคะแล้วก็ทำนองเป็นอาจารย์มนตรีตราโมทนะคะที่ได้ประพันธ์เพลงชาวไทยขึ้นมานะคะโอเคทีนี้เนื้อเพลงนะคะนักเรียนมีในใบความรู้ของนักเรียนก็จะมีเนื้อเพลงอยู่ถ้ามองหน้าจอของครูก็ได้นักเรียนปลายทางนะคะก็น่าจะครูก็น่าจะแจกใบความรู้ให้มีเนื้อเพลงอยู่นะคะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันก่อนเนื้อเพลงชาวไทยนะคะอ่ะ1 2 3ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออ
1: ย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุกเรื่องทุกข์สบายอย่างนี้เพราะชาติเราได้เสรีมีเอกลักษณ์สมบูรณ์เราจึงควร
0: ช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจิดจำรูนเพื่อความ
1: สุขเพิ่มพูนของชาวไทยเจ้าเอ๋ย
0: โอเคเคยฟังไหมคะพออ่านเนื้อเรารู้สึกว่าคุ้นๆไหมนักเรียนประทางคุ้นไหมคะในการเนื้อเพลงนี้เดี๋ยวลองไปฟังเพลงกันดีไหมพร้อมกันเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันนะคะ

เคยฟังไหมนักเรียนปลายทางเคยฟังไหมคะบางคนอาจจะเคยฟังนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองให้นักเรียนเนี่ยฝึกร้องไปพร้อมๆกับเพลงก่อนลองดูซิอ่านเนื้อไปด้วยถ้ายังร้องไม่ได้ก็ลองอ่านเนื้อไปแล้วตามทำนองเลยนะคะเดี๋ยวลองดูปลายทางพร้อมกันนะคะอ่ะ

0: เก่งมากเดี๋ยวเวลาเราให้ร้องเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะร้อง2รอบนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวจะให้ฝึกร้องกันนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรจากที่ได้ศึกษาทั้งเนื้อร้องลองช่วยกันนึกซิมีใครตอบถูกได้บ้างนักเรียนปลายทางคิดว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรไหนกลุ่มไหนตอบถูกได้ใครสามารถตอบยกมือเลยค่ะอ่ะขอเชิญกลุ่มนี้ตอบให้คุณครูฟังและเพื่อนๆปลายทางฟังว่าเพลงชาวไทยมีความหมายว่าอย่างไรอ่ะ
1: เป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำค่ะ
0: ค่ะเป็นหน้าที่ที่ชาวไทยต้องทำใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยใช่ไหมคะก็คืออ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การฝึกขับร้องเพลงชาวไทยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆเนี่ยร้องกันเป็นกลุ่มให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังเพราะเดี๋ยวครูจะให้เวลาในการฝึกขับร้องนะคะนักเรียนให้อย่างแรกเลยนักเรียนต้องฝึกอ่านเนื้อให้แม่นก่อนทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงแล้วที่สำคัญเลยนะคะเราต้องกล้าที่จะออกเสียงไม่ต้องกลัวว่าเราเสียงจะเพ้อหรือไม่เพ้อมันฝึกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมั่นใจในการขับร้องออกมาเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานักเรียนฝึกซ้อมเดี๋ยวครูเปิดเพลงวนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มลงมือได้เลย

0: หลังจากที่คุณครูสังเกตดูแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยนักเรียนบางคนยังอาจจะร้องไม่ถูกเนื้อหรืออาจจะร้องยังไม่ถูกทำนองจังหวะเดี๋ยวเราจะมาร้องพร้อมกันไปทีละท่อนนะคะนักเรียนปลายทางเดี๋ยวมาร้องพร้อมคุณครูไปทีละท่อนนะคะอ่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวครูจะร้องนำเลยเด็กร้องตามชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่พร้อมกัน
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที่
0: อีกรอบ
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยขออย่าละเลยในการทำหน้าที
0: ่ต่อไปการที่เราได้เล่น

0: ขอจากใจเสียมีเหตุกระสมบูรณ์
1: ต่อไปเราจึงควร

0: คือสิ่งสำคัญอยากให้เด็กกล้าร้องก่อน1คือเราต้องกล้าออกเสียงมันจะเพี้ยนมันจะไม่เพี้ยนไม่เป็นไรแค่เรากล้าร้องอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าคุณครูให้กลุ่มเนี้ยร้องขึ้นต้นไหนลองร้องให้ครูฟังซิอ่ะ1 2 3
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยปยาลาเลยในการทำหน้าที
0: ่ถูกต้องเห็นไหมเรากล้าถ้ากล้าออกเสียงเราก็จะร้องได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันตั้งแต่ต้นจนจบอีกหนึ่งรอบโดยร้องสดไม่มีเนื้อกล้าร้องค่ะกล้าร้องเลยเพี้ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆฝึกกันไปนะคะอันหนึ่งสองสาม
1: ชาวไทยเจ้าเอ๋ยก็อย่าละเลยในการทำหน้าที่การที่เราได้เล่นสนุก

0: งควรช่วยชูชาติให้เก่งกาจเจอจำรูนเพื่อความสุขเพิ่มพูนของชาวไทยเราเอ้ย
1: บางคนเริ่มมีอินเนอร์เข้ามาเอ้ยก็คือขึ้นมาเลยเริ่มมีอินเนอร์ส่งมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะร้องพร้อมกันกับเพลงนะคะอ่ะพร้อมกันนักเรียนปลายทางเดี๋ยวร้องพร้อมกันไปกับนักเรียนต้นทางเลย

ึกซ้อมเพื่อที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาฝึกซ้อมแต่ละกลุ่มนะคะร้องโดยที่ไม่มีเนื้อร้องนะคะเราจะมีแค่ทำนองให้เราร้องเดี๋ยวให้เวลาฝึกซ้อมค่ะ

0: ่อจากนี้ไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละกลุ่มออกมากลุ่มไหนขอเริ่มก่อนมีไหมคะหนูมั่นใจที่สุดแล้วหนูจะออกก่อนมีไหมอ่ะโอเคได้มาแล้วทั้งกลุ่มออกมาค่ะข้างหน้าเลยตบมือให้เพื่อนหน่อยมาข้างหน้าเลยค่ะ
1: เป็นวิดีโอ

0: ริญเข้าไปข้างในค่ะเก่งมากอ่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนพร้อมอ่ะกลุ่มที่2พร้อมขึ้นมาเลยค่ะเอาไมค์มาด้วยนะคะลูกดูเนื้อได้นะคะเด็กๆเอาเนื้อมาดูได
1: ้ไอ้ฟิล์มอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลาง
0: อ่ะเรียงไปเลยค่ะดูได้ค่ะดูได้ถ้าเพื่อความมั่นใจเราก็ดูก็ได้ถ้ายังไม่ชัวร์นะอ่ะพร้อมนะคะโอเค

ลุ่มไหนพร้อมอีกคะมั่นใจเลยค่ะเดี๋ยวได้ร้องทุกกลุ่มอยู่แล้วอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้ขึ้นมาค่ะไมค์ไปเลยค่ะยับอีกยับมาข้างๆยับมาอีกค่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมไป

มไหนคะอ่ะกดขึ้นมาเลยค่ะรับไมค์ไปด้วยนะคะหยิบมาค่ะหยิบมาพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเริ่ม

กลุ่มกลุ่มนู้นยกมืออ่ะกลุ่มนู้นก่อนสุดท้ายดีกว่าปิดท้ายกลุ่มนู้นเชิญค่ะเดี๋ยวกลุ่มเราปิดท้ายเสียงดังเลยมาค่ะเอาไมค์ด้วยเยียบมาค่ะเยียบมาพร้อมนะคะโอเคเดี๋ยวกูกดแป๊บนึงค่ะ

ขอกลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายมาค่ะเอาไมค์ด้วยนะคะเสียงดังฟังชัดนะอายุไปอีกกลุ่มเดี๋ยวอีกให้อยู่ตรงกลางอายุไปด้วยยืนพร้อมยังคะโอเค

นักเรียนปลายทางก็ให้ขับร้องให้ครูปลายทางฟังได้นะคะให้เพื่อนปลายทางฟังอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบวันนี้นะคะเดี๋ยวให้ร้องพร้อมกันอีกสัก2รอบนะคะทั้งห้องเลยร้องพร้อมกันนะคะมั่นใจเลยบางคนไม่ดูเนื้อได้แล้วพร้อมกัน

0: มือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากนักเรียนก็ทำได้ดีเลยนะคะวันนี้ให้นักเรียนกลับไปฝึกฝนขับร้องฝึกฝนบ่อยๆเกิดฝึกทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยเราก็จะร้องได้นะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเรื่องประมวลทักษะการขับร้องเพลงชาวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเวลาเรากลับไปฝึกร้องบ่อยๆฝึกร้องเปิดเพลงร้องขับร้องตามได้สิ่งที่ต้องเตรียมนะคือใบความรู้ที่6เรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะคะหลายๆคนเก่งมาเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะครูเชื่อว่าทุกคนทำได้ถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะไม่มีคุณครูฝากไว้เท่านี้ค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สอง
1: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุกยิก
2: เวียนหัวปวดหัวทีเราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเรามันคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
3: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในร่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
4: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
0: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy, and the second one is the medication, and the third one, if the patient they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine.Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient. Previously, we have to import this agent, the test kit, from.Outside the Thailand, the problem in Thailand, there may be an extract may be suitable for the European or the North America, but in Thailand we have some unique problem like the pollen of the tree and pollen of the grasses that not common in Europe, but we have this type of grass and the tree in Thailand, and moreover in this region of the Asian community, that's how we developed.Our research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. The process starts from the raw material. We have the lab for the Hao Das Mai and also for the cockroach, and also go from the raw material.Go to the extraction. Extraction just means that we have to extract the protein, that antigenic component. That means extract only the component in that small material that caused the allergy for the patient. And then we purify, extract and purify, and then we standardize in the uniform unit. And then we will get the test kits and the vaccine in the bottle for the injection as the standard treatment.Around 15 agents that we test for the patient that cover the common cause of the allergy that we call the indoor allergen. And the second most common of the indoor allergen is the cockroach. And another common is the dog and cat. Also, we identify mold, that is fungus, the tree, the weed, the typhoid, and also the callus weed, and then the grass also.
2: เป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ของประเทศไทยเนาะที่ว่าเราสามารถคิดวัคซีนในการกันภูมิแพ้ว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคภูมิแพ้กันเยอะคือแบบเหมือนลดค่าใช้จ่ายครับว่าเราก็ใช้ยาไทยคุณหมอไทยก็เก่งด้วยครับ
1: ตอนแรกๆก็ทายาแล้วก็พ่นยาพอระยะหลังก็เปลี่ยนมาฉีดตั้งแต่ฉีดมาก็ไม่ต้องทานยาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่มาช่วยรักษาคนไข้ได้เรื่อย
0: ๆ Not only the reasonable cost but also the suitable for team in Thailand and the Asian community as well. I think this project that what we call the translational research are from the bench, that from the lab into the bedside and the real clinical practice, and can be utilized in the large scale

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม่
1: สั่งสายยางกับ

0: ครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
1: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเรานี้มันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้า จัดส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
0: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
1: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
1: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
0: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่10จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
1: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: ค ุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
3: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
3: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอัฐกาเที่ยงตีชารัตค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสัมมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่

0: เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีปิยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวนร้อยรูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
0: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ไม่ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระคิดอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องพยายามให้ดูนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหล
2: ักเอาไม่ยึดข้อเท็จจริงอย่าไปยึดอะไรหนู
3: แต่ว่าจะไม่หลักที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
0: ส ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: บอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนเขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตมันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
0: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี
1: จากนั้นเนี่ยนะคะนายอนุสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและพันยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันพันยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอนุสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
4: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
3: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
4: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาอย่างไรท่านก็ลองไปถามเขา
3: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะ
4: ขอ
3: การเลยก่อนนะคะท่านข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
4: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
2: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
4: จะให้มีจะไปให้ค่าคน
2: ที่สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
5: แล้วพอมีกระแสที่ออกมา
4: ไม่รู้จักเลย
5: ถูกสกัดหรือเปล่าคะ
0: ทั้ง างด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่า

0: ากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
1: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
2: แต่เหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
1: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
3: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
0: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาโดยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
3: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็น0ก็พบว่าเกิดจากการระบายกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะ

0: ึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบฝ่ายข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
1: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
0: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
1: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์พยาบาลและญาติเร่งอบพยพผู้ป่วยออกจากอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 นาทีเพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่บริเวณชั้น1ห้องให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตึกผู้ป่วยนอกรั้ว OPD ของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและทีมกู้ภัยจากเทศบาลนครอุบลราชธานีนำรถน้ำเข้าดับไฟขณะเดียวกันนั้นทางโรงพยาบาลได้ทำการอพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากอาคารทันทีตามแผนเผชิญเหตุทั้งนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมกลุ่มควันและเพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10:00 น.เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปฏิผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
2: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับแล้วก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ดำเนินการได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่เรื่องของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการครับ
0: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3: ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดและก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบวันนี้เองสำนักงานปปส.นะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดและก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษภัยของยาเสพติด
1: โทษรวม 123,313 คนครับผ่านการบำบัดจนครบกระบวนการแล้วกลับคืนสู่สังคมแล้ว 44,531 คนขณะที่

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้

0: ไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
3: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
4: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
3: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
5: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
5: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
3: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
6: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
3: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
5: กินกินกินเลย
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
7: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแล

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูบุ๊ครัฐธริกาอ่อนน้อมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องประโยชน์ของการเลือกเมล็ดพันธุ์

0: ันนะคะแล้วก็นักเรียนได้เห็นต้นอ่อนเมล็ดงอกแล้วซึ่งต้นอ่อนนั้นมีปัจจัยต่างๆหลากหลายด้านที่จะทำให้ต้นอ่อนนั้นเจริญเติบโตได้และวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการทำให้ต้นอ่อนนั้นงอกและเจริญเติบโตนั่นก็คือ
1: การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดี
0: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่อง
2: การคัดเลือกเมล็ดพันธุ
0: ์ก่อนอื่นเลยเรามาดูวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. บอกความแตกต่างของลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและไม่ดีได้2. ทดสอบอัตราการงอกของเมล็ดที่จะนำมาใช้ในการเพาะปลูกได้ 3. ร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจและมีความรับผิดชอบค่ะเรามาทบทวนกันหน่อยว่าสัปดาห์ที่แล้วปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้างมีใครจำได้บ้างจับไมค์เลยค่ะ
3: ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดนะคะมีน้ำออกซิเจนอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดค่ะ
0: ถูกไหมคะ
2: ถูก
0: โอเคทวนกันอีกหนึ่งครั้งปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดมีอะไรบ้าง
2: น้ำออกซิเจนอุณหภูมิแสงแดด
0: ค่ะซึ่งเรามาดูซิว่าน้ำทำให้เปลือกหุ้มเมล็ดอ่อนตัวลงออกซิเจนและน้ำก็จะสามารถผ่านเข้าไปในเมล็ดได้น้ำเป็นตัวลำเลียงสารอาหารภายในเมล็ดและทำละลายสารอาหารที่สะสมอยู่ในเมล็ดได้นะคะต่อมาออกซิเจนเมล็ดที่เริ่มมีการงอกจะมีอัตราการหายใจสูงจำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจเพื่อสร้างพลังงานที่ทำให้กระบวนการงอกนั้นเจริญเติบโตได้ถัดมาอุณหภูมิพืชเมืองร้อนต้องการอุณหภูมิสูงในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชเมืองหนาวต้องการอุณหภูมิต่ำในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดนะคะและอีกหนึ่งอันก็คือเรื่องแสงเมล็ดพืชสามารถงอกได้ทั้งที่มีแสงและไม่มีแสงค่ะใครสามารถบอกครูบุ๊กได้บ้างว่าบนจอนี้เป็นรูปเมล็ดพันธุ์ของอะไรอันไหนคะ
2: อ
0: ันที่2เป็นเมล็ดอะไรคะทางตะวันแล้วอันนี้อ่ะดาวผักบุ้งกลุ่มนู้นถั่วงอกอ่ะเมล็ดอะไรนะคะผักกาดถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยอันนี้นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักกาดส่วนอีกหนึ่งภาพนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ทางตะวันวันนี้นักเรียนต้นทางมีซองบรรจุพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆนะคะให้นักเรียนนำซองบรรจุพันธุ์ขึ้นมาศึกษาดูข้อมูลในซองบรรจุพันธุ์ค่ะว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันนะคะ

0: นักเรียนต้นทางก็ได้ศึกษาซองบรรจุภัณฑ์ของเมล็ดพันธุ์แล้วนะคะขอตัวแทนนักเรียนบอกครูหน่อยว่าในซองบรรจุภัณฑ์มีข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มไหนเชิญค่ะ
1: มีวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุและอัตราการงอกครับ
0: กลุ่มอื่นมีอีกไหมคะนอกเหนือจากข้อมูลที่เพื่อนบอกมีอะไรอีกไหมคะมีไหมไม่มีนะคะของเพื่อนขาดไปหนึ่งอย่างนั่นก็คือชื่อเมล็ดพันธุ์ถูกไหมคะใช่กลุ่มแรกได้เมล็ดอะไรที่ซองบรรจุพันธุ์เมล็ดอะไรคะ
2: พ
0: ี
2: ช
0: อะไรคะกะหล่ำปีข้าวโพดอ่อนกวางตุ้งกระเจี๊ยบเขียวทางตะวันนะคะเรามาดูกันซิว่าข้อมูลในซองบรรจุภัณฑ์นะคะที่เด็กๆนั้นได้ศึกษามีผลต่อการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือไม่นะคะหลักในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะเป็นต้นอ่อนมีพันธุ์พืชหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการงอกที่แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยต่างๆเช่นสภาพแวดล้อมวัสดุที่ใช้เพาะและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ควรมีหลักในการพิจารณาดังนี้หลักในการคัดเลือกมีทั้งหมด9ข้อนะคะเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมๆกันข้อที่1
3: เป็นเมล็ดที่มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์เช่น
0: ไปแล้วนะคะกิจกรรมถัดไปเรื่องตาดีได้ตาร้ายเสียวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางจะต้องคัดเมล็ดพันธุ์ทางตะวันนะคะกลุ่มละ100เมล็ดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆสามารถเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองสามารถหาได้หรือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สนใจได้เลยนะคะวันนี้ครูให้นักเรียนนะคะ1กลุ่มมี5คนให้นักเรียนคัดคนละ20เมล็ดนักเรียนเทเมล็ดทางตะวันใส่ถาดได้เลยค่ะและเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดตามหลักการเลือกเมล็ดพันธุ์9ข้อ

0: อนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ครบ100เมล็ดแล้วนะคะและวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มีอะไรบ้างคะ
1: 1 เมล็ดพันธุ์ 2 ภาชนะสำหรับใส่เมล็ดพันธ
0: ุ์ต่อไปจะเป็นกิจกรรมในใบงานนะคะเรื่องการหาอัตราการงอกของเมล็ดซึ่งการหาอัตราการงอกของเมล็ดมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. วัสดุซับน้ำเช่นกระดาษทิชชู่ผ้าสำลี 2. ภาชนะเช่นถาดกระบะ 3. กระบอกฉีดน้ำ 4. เมล็ดพันธุ์พืช 5. ไม้เสียบลูกชิ้น 6. ดินสอและไม้บรรทัดค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแผงตารางสำหรับการเพาะเมล็ดกันค่ะขั้นตอนที่1 นะคะนำกระดาษทิชชู่วางบนผ้านะคะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดและดินสอตีตารางช่องห่างกันประมาณ2 เซนค่ะ

จากนั้นนำทิชชู่นะคะวางลงบนถาดและใช้สเปรย์ฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อป้องกันกระดาษนั้นเลื่อนออกจากถาดค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำเมล็ดที่เราเลือกเตรียมไว้แล้วนะคะมาวางลงในช่องใช้ไม้เขี่ยเมล็ดให้อยู่ในช่องนะคะและจัดเรียงให้สวยงาม

เมื่อนักเรียนเรียงครบ100เมล็ดแล้วนะคะให้นักเรียนนำทิชชู่มาแปะทับอีก1ชั้นค่ะตอนนี้นะคะครูได้สาธิตขั้นตอนเรียบร้อยแล้วต่อไปให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางก็ได้เรียงเมล็ดทางตะวันนะคะ
1: เพื่อทดสอบการงอกของเมล็ด
0: เรียบร้อยแล้วนะคะมีใครพบปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างเชิญค่ะ
2: เรียงเม็ดไม่ได้ค่ะแล้วก็ปิดกระบอกน้ำไม่ได้ค่ะ
0: มีใครพบปัญหาเหมือนเพื่อนไหมคะเลี้ยงเมล็ดยากใช่ไหมคะแล้วก็กระบอกฉีดน้ำหนูกดผิดปุ่มมันก็เลยฉีดไม่หยุดเลยใช่ไหมคะกลุ่มไหนอีกกลุ่มไหนพบปัญหาอีก
3: เมล็ดพันธุ์หายค่ะ
0: เมล็ดหายแล้วมีสำรองไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีโอเคมีกลุ่มไหนอีกคะกลุ่มนี
4: ้ตีตารางไม่เท่ากัน
0: ตีตารางไม่เท่ากันโอเคและกิจกรรมในวันนี้ยากไหมคะ
5: ไม่ยาก
0: ทำได้ไหมคะ
5: ทำได
0: ้หลังจากนี้ที่นักเรียนนะคะได้ทำการเพาะเมล็ดแล้วนักเรียนต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด3วันนะคะให้นักเรียนแบ่งตัวแทนไปคอยรดน้ำด้วยนะคะเพื่อดูการงอกของเมล็ดใบงานถัดไปนักเรียนจะต้องบันทึกตารางนะคะลงในกระดาษที่ครูแจกให้ก็คือให้นักเรียนทำการตรวจสอบการงอกของเมล็ดพืชและบันทึกการงอกลงในตารางที่กำหนดโดยให้นักเรียนใช้เครื่องหมายถูกแทนเมล็ดที่งอกและใช้เครื่องหมายผิดแทนที่เมล็ดไม่งอกนะคะ2หลังจากทราบจำนวนเมล็ดที่งอกแล้วให้นักเรียนคำนวณเปอร์เซ็นต์การงอกและบันทึกลงในใบงานให้ถูกต้องภาพนี้จะเป็นตารางที่นักเรียนตีลงไปใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
0: ับ ใช่นะคะเมื่อครบ3วันให้นักเรียนไปเปิดดูและใช้เครื่องหมายถูกลงในช่องเมล็ดที่งอกนะคะอย่างเช่นแถวที่1เมล็ดที่1งอกหนูก็ติ๊กถูกได้เลยแถวที่2เมล็ดไม่งอกให้ทำเครื่องหมายอะไรคะ
6: กาก
0: บาทต่อมาวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของเมล็ดนะคะให้นำจำนวนเมล็ดที่เพาะทั้งหมดเด็กๆก็ใส่ลงไปได้เลยจำนวนเมล็ดที่งอกหลังจากนั้นให้นำจำนวนเมล็ดที่งอกนะคะหารด้วยจำนวนเมล็ดทั้งหมดคูณด้วย100นักเรียนก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่งอกค่ะบทเรียนในครั้งถัดไปเรื่องวิธีการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคือ 1. ใบความรู้เรื่องการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอก 2. วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะต้นอ่อนเมล็ดงอกซึ่งก็จะประกอบไปด้วย 1. เมล็ดพันธุ์พืชเช่นเมล็ดทางตะวันเมล็ดผักบุ้งซึ่งตัวเมล็ดนี้นักเรียนจะต้องเตรียมแช่เมล็ดทั้งหมด12ชั่วโมงและบ่มเพาะด้วยผ้าขาวบางอีก1คืนค่ะ 2. ภาชนะสำหรับการปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเช่นตะกร้าพลาสติก 3. วัสดุสำหรับปลูกต้นอ่อนเมล็ดงอกเช่นดินร่วนขี้เถ้าแก่ผุยมะพร้าวเป็นต้น4. กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษ A4 สำหรับรองก้นของชันชนะ 5. บัวรดน้ำสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที
5: ่ www.ecmt.ac.th
0: แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: family used to live in Lopburi when I was a kid. We moved to Bangkok when I was 9 years old. Now our family are used to the big and busy city. My dad used to work really hard. Now that he's retired, he spends his time reading and doing gardening. My mom, she used to hate cooking, but now she spends most of her time in the kitchen, cooking and baking. We also didn't used to have pets, but now we have 3 dogs. I'm not used to taking care of pets, but now I am happy to do it. I love my dogs. We use the expression used to plus verb to talk about actions or habits in the past, which we are not doing anymore. We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: วันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จำชื่อห้องต่างๆได้หรือเปล่าว่าที่เชื่อเปลี่ยนสอนไปแล้วทั้งหมดกี่ห้อง
1: 4ห
0: ้
1: อง
0: 4ห้อง we have 4 rooms right okay what is the first one what is it
1: bedroom
0: right bedroom is ห้องนอน or the place that we sleep right the next oneWhat is it?
1: Kitchen.
0: Kitchen is the place where we cook. That's right. The next one, living room. The place that we can sit, watch TV, right? And we can relax with the guests or the family. And the last one, bathroom. The place that we take a shower or take a bath, right? Okay. Today, teacher will give you the word.Each of you have to get the word and then you have to pronounce it correctly and then you have to put it on the board นะคะนักเรียนจะต้องนักเรียนจะได้รับนะคะคำศัพท์ซึ่งนักเรียนจะได้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปแจกให้นะคะจะเป็นการสุ่มแล้วครูก็จะให้เวลานักเรียนนะคะในการทบทวนในวิธีการออกเสียงของมันนะคะ pronounce ก็คือการออกเสียงเมื่อนักเรียนออกมาตรงนี้นักเรียนออกเสียง1ครั้งแล้วนักเรียนก็เลือกให้ถูกกับหมวดหมู่ตามที่คุณครูจัดเอาไว้นะคะก็จะเป็นเหมือนลักษณะที่สมาร์ทบอร์ดนี้เลยนะคะแบบนี้เลยเป็นช่องเป็นสีนะคะทั้งหมด4สี4ช่องถ้าสิ่งของสิ่งนั้นควรจะอยู่ในห้องไหนนักเรียนก็แปะไว้นะคะโดยคุณครูจะมีกาว2หน้าไว้ด้านหลังนักเรียนออกเสียงเสร็จนักเรียนอาจจะลอกไว้ก่อนนะคะออกมาออกเสียงแล้วก็แปะไว้นะคะตามแคตตาล็อกนี้ได้เลยโอเค everyone are you ready
1: yes
0: okay I willGo to you first one, the group one first. Okay, okay, you can get one. หยิบได้เลยนะคะคำไหนก็ได้ เอาคำไหนเอ่ย Okay, okay. Group six. คำไหนก็ได้ค่ะ
2: อยู่ยังฉัน
0: Okay, เอาให้เพื่อนด้วยหนึ่งคำอันไหนดีอันนี้โอเค next one นี่นักเรียนได้คำศัพท์แล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าจะออกเสียงคำศัพท์นั้นว่ายังไงกลุ่มนี้คำว่าอะไรดีคนละหนึ่งคำคนละหนึ่งโอเค
2: อินเทอร
0: ์
2: เน็ต
0: โอเค choose one โอเค good job ได้ครบยังคะทำไหนก็ได้
3: น้องยิ่งตัวเข้ามาดี
0: โอเคอันนี้แหละไม่ยากต่อไปเรียบร้อยนะคะครบไหมได้ครบทุกคนแล้วนะต่อไปครับทำไหนก็ได้หยิบเลย
4: เลือกได้ไหมไ
0: ป
4: เอา
0: ที่ละตั้งกี้ออกคำไหน
5: อะไรมีรูมะ
0: นี่จ้าคนละคำคำไหนเอ่ยไม่ต้องแย่งกันโอเคเชียร์ดูเอวาไปต่อโอเคโอเค everyone have you gotten the word นักเรียนได้คำศัพท์ทุกคำแล้วใช่ไหมคะครบทุกคนแล้วเนาะโอเค now you have to recheck how to pronounce each word นักเรียนต้องสำรวจแล้วว่าคำศัพท์ที่เราได้เนี่ยออกเสียงว่ายังไงบ้างนะคะตามที่ทีเชอร์ปิ่นได้พาออกเสียงไปนะคะในหลายๆบทเรียนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะก็จะได้ออกเสียงไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเคงั้นทีเชอร์ปิ่นทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะให้ออกมาดีไหม
1: yeah.
0: อย่างคำแรกนะคะที่ทีเชอร์ปิ่นได้ค่ะคำแรกนักเรียนมองเห็นไหม
1: yeah.
0: I will spell it for you. V A S E vase. เวลานักเรียนออกมานักเรียนก็ชูแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง vase. คำว่า vase แปลว่าอะไรจำได้ไหม vase. We put flowers in it. แจกันควรจะอยู่ในห้องไหนนะคะนักเรียนก็แปะไปแบบนี้นะคะให้ถูกหมวดหมู่แบบนี้เองไม่ยากเลยนะคะโอเค which group wanna be the first
1: group 3
0: group 3

0: ชื่อวรวรรณกุ๊บวันโอเคเดี๋ยวงั้นคุณครูจะเรียกเป็นกลุ่มเราก็ต่อแถวกันนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาโอเค you want to be the first one you want to be the first group ใครอยากเป็นคนแรก raise your hand โอเคโอเค the first group is group 2 everyone stand up and take the microphone with you เดี๋ยวนักเรียนต่อแถวนะคะนักเรียนเดินออกไปทางนู้นต่อแถวมาโอเคดีมากค่อยๆเดินนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอเคขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแต่อยู่ที่เชิญทีละคนทีละคนโอเค what is it ที่เชิญถือให้คำนี
1: ้ soap
0: โอเค put it on the category มันอยู่ควรอยู่ห้องไหนเอ่ยแปะไปเลยนะคะโอเค good job next one ออกเสียงได้ไหมคำนี
2: ้ towel
0: towel
2: towel
0: one more time everyone say towel
3: towel
0: what does it mean towel
3: towel
0: what does it mean ผ้าเช็ดตัวอยู่คนที่อยู่ตรงไหนคะแปะเลยโอเคแล้วก็ยื่นให้ยื่นไมค์ให้เพื่อนได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ thank you so muchโอเค what is it it is
1: alarm clock
0: one more time alarm clock
1: alarm clock
0: alarm clock what is it alarm clock แล้วเราควรให้มันอยู่ตรงไหนเลือกเลยค่ะเบอร์เกอร์ bedroom I think so put it on okay thank you so much good job wonderful next one แล้วกลับที่ได้เลยค่ะโอเคNext group going to be group 3. You have to prepare yourself here. เดินมาด้านนี้ได้เลยนะคะโอเค This one
2: magazine.
0: Very good. This one is magazine. Everyone say magazine.
3: Magazine.
0: Very good. Put it on. Nice. Okay. Perfect.โอเคค่ะปันฟ้าได้คำว่าอะไรเอ่ย What is it
2: comb
0: It's a comb
2: comb
0: One more time comb
2: comb
0: Very good What should it be comb Okay Thank you The next one Okay What is it
4: Flying pan
0: Everyone say flying pan
3: Flying pan
0: Okay, where should it be? Okay, good. Wonderful, thank you so much. Next one. Come next to me, please. Okay, give me the word. What is it? How to pronounce this word?
2: Toothbrush.
0: Everyone say toothbrush.
3: Toothbrush.
0: One more time. Tooth.
3: Toothbrush.
0: Toothbrush.
3: Toothbrush.
0: Very good. Where should it be?Okay, put it on. Thank you. Perfect. Maleka, please stand next to me, please. Okay. What is it?
2: Mirror.
0: What is it, everyone?
2: Mirror.
0: Miller. Very good. Okay, อย่าลืมแกะนะคะนักเรียนแกะกระดาษกาวไว้ก่อนได้เลยนะคะออกมาแล้วจะได้แปะได้เลยไปค่ะWhat should it be? Okay. Good job. Next one. What is it? What is it?
2: Bathtub.
0: It is?
2: Bathtub.
0: Bathtub. Very good, bathtub. What should it be, bathtub? ไม่มีใช่ไหมคะ
2: ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: Okay. Bathtub. I think it should be with the next one. Okay. Thank you. What is it? It is?
4: Blanket.
0: Blanket.
4: Blanket.
0: Very good. Blanket คืออะไรคะ Blanket. Blanket. Where is it? Where is it? Blanket ก็คือผ้าห่มอยู่ตรงไหน Okay. Good job. Okay. Next group is going to be group six. Hello. Then group four, six, four, one, and five.เด แต่ให้กลุ่มที่6มาก่อนนะคะ You ready? Come next to me please. What is it?
4: Bed.
0: Bed. What is it? Bed. In Thai, bed. เตียงนอน Okay. What should it be? Okay. Put it. Thank you. Awesome. Next one.นาเดทโอเคนาเดท what you got นาเดท got this one
1: pot
0: pot จำได้ไหมคะ pot คืออะไร pot
3: หม
0: ้อในบริบทที่อยู่ในห้องครัวมันแปลว่าหม้อได้แต่ถ้ามันอยู่ในห้องนั่งเล่นมันสามารถเป็นกระถางได้ด้วยเหมือนกันอ่ะทีนี้นาเดทเลือกเลยนะคะว่าอยากจะเอาไว้ตรงไหน pot โอเคแสดงว่าพอตนี้ก็คือหม้อนั่นเองนะคะ next one this one
4: laptop
0: laptop okay where should it be มันควรจะอยู่ตรงไหนเอ่ย laptop
5: bedroom
0: laptop เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะอาจจะอยู่ในห้องนอนเราก็ได้นะคะต่อไปโอเคHow to pronounce this word? จำได้ไหมคะ Can you remember this word? What is it?
4: Couch.
0: A couch.
4: Couch.
0: Okay. นะคะรูปร่างเหมือนโซฟานะคะแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือดีมาก Couch. Next one. Okay. What is it?
4: Soap.
0: What is it, everyone? Soap. What is the soap?Where is the soap? Okay, we use the soap for washing, like hand or your body. หรือว่าสบู่นั่นเองค่ะ soap.
5: เป็น mattress ใช่ไหม
0: Okay.
4: Mattress.
0: What is it mattress? จำได้ไหมคะ mattress? Mattress. ถูกต้องนะคะอยู่ในที่นอนต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องนอน Okay, wonderful. Next one. What is it?What did you got? Okay, everyone, can you remember this word? What is it?
2: Carpet.
0: Carpet. นะคะ carpet. หรือว่าแปลว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหม
2: พรม
0: พรมถูกต้องอยู่ตรงไหนดีคะ carpet. Good job. Very nice. Oh, okay. This one.
4: Chair.
0: Chair. Everyone, you are sitting on the chair. Okay.Where should it be? Where should it be? Okay, good job. Cooker hood. That's right. What is it?
4: Cooker hood.
0: Cooker hood. What is it? Cooker hood. ที่ดูดควันต้องอยู่ที่ไหน Where should it be? Good job. It is in the kitchen. Okay. This one.
4: Shampoo.
0: Oh, very good. One more time.
4: Shampoo.
0: Shampoo.
4: Shampoo.
0: Where should it be? Shampoo. Where is it? The bathroom. Very good. Next one. The next one is
2: shelf.
0: Shelf.
2: Shelf.
0: One more time. Shelf.
2: Shelf.
0: Shelf. Where should it be? Shelf. Right.Good job. Next one. Okay. May I help you? Okay. This one.
4: Blender.
0: Blender. Where is the blender? Where is the blender? Where is it? Blender is something you mix to make a smoothie. That's right.เครื่องปั่นก็ต้องอยู่ในห้องไหนเอ่ยห้องครัว almost done thank you so much good job almost done นะคะโอเค we have 6-1 left okay this one is
2: bookcase
0: bookcase where is the bookcase where is it very good thank you good job okay what you got okayCan you pronounce this word? Can you?
1: Lamp.
0: Lamp. One more time, lamp.
1: Lamp.
0: Very good. What should it be? Okay, bedroom. Very good. Wonderful. Next one.

0: นะครับทรงธรรมโอเค this one
1: toilet
0: toilet
1: toilet
0: okay good job where is the toilet okay เป็นคนมีสไตล์มากนะคะในการแปลกระดาษโอเคต่อไป
1: desk
0: very good desk very good one thank you ต่อไป it is
1: microwave
0: very good put it on where is it kitchen very good okay this one
1: pillow
0: okay pillow what is it pillow หมอนใช่ไหมคะดีมาก good job okay and the last one the last of us is
1: shower
0: very good where is the showerBathroom. Okay, thank you. Everyone clap your hand for yourself. Good job. ดีมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนทุกคนนะคะสามารถจำวิธีการออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกประเภทของสิ่งของต่างๆว่าควรอยู่ในห้องไหนบ้างถูกต้องไหมดีมากเลยนะคะเก่งมากๆแสดงว่าเราพร้อมจะไปต่อกับกิจกรรมต่อไปแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคกิจกรรมต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม guess what ก็คือคุณครูจะให้คำนิยามและนักเรียนช่วยกันเลือกว่ามันคือสิ่งของสิ่งใดนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ได้รับคะแนนไปนะคะมีทั้งหมดประมาณ4ข้อนั่นเองโอเค the first one is made of plastic or wood it's made of plastic and wood it help keep things neat and tidy especially your hair. Okay. What is it between a comb and a toothbrush? What do you think? Comb or toothbrush? Okay, touch your ear first. Okay, I will count 3, 2, 1. You have to listen. Go. I will count 3, 2, 1, go. แบบนี้นะคะนักเรียนยกตรงคำว่า go โอเคไหม
2: Okay.
0: 3, 2, 1, go.Okay, group 5. A or B? A comb or a toothbrush? Let's think about it.
1: A comb.
0: A comb, right? Okay, group 5 should A. Group 5 should A. Do you agree with them?
2: Yes.
0: กลุ่มที่5นะคะเลือกคำว่าโคมนะคะถูกต้องนะคะโคมหรือว่าหวีผมนั่นเองในคำนิยามนี้แปลว่าอย่างไรนะคะคำนิยามบอกว่า it's made of plastic มันทำมาจากพลาสติกหรือ wood what is it wood ไม้หวีที่เราใช้เนี่ยอาจจะทำมาจากพลาสติกหรือทำมาจากไม้ก็ได้นะคะโอเคนะคะมันช่วยทำให้เป็นยังไงคะผมของเราเป็นยังไง neat and tidy ก็คือเรียบร้อยนะคะผมก็จะเนียบขึ้นถ้าเราใช้มันหวีผมถูกต้องไหมโอเค the next one group 5 you got 1 point you have to write down your point the next one it's made of glass it made to help you to see yourself it never judges but it's always reflect what is it what do you think between a cup or a mirror touch your ears first and thenWe have to listen the go. Okay. 3, 2, 1, go. Okay, group 6. Go. Okay.
1: Mirror.
0: It is a mirror. It's made of glass. มันทำมาจากกระจกเพราะฉะนั้นมันใช้ในการส่องใช่ไหมคะมันจะสะท้อนภาพเรากลับมานั่นก็คือ a mirror. Very good. Group 6, you got 1 point. Good job. Next one.It's made of ceramic. People sit on it. But it's not a chair. It's there in the bathroom. Something we sit on it in the bathroom. What do you think? A is a sofa or a toilet. Okay, touch your ears. And then 3, 2, 1, go. Group 4. Which one? Sofa or a toilet?
3: We a toilet.
0: A toilet. I think so. Very good. You got 1 point. Good for all of you got 1 point. Okay, I think this is the last one. It's made of metal and plastic. It sends water down, but it never gets wet itself. Something sends you water. The water. Okay. What is it between a bathtub or a shower? Touch your ears and then 3, 2, 1, go. Oh my God. Good one. A bathtub or a shower?
4: A shower.
0: A shower. Good. That's right. Okay. Group one, group four, group five, and group six. You got 1 point. Okay. Very good one. แสดงว่าในรูปประโยค made of นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยดูจากบริบทแล้วพอจะเดาออกไหม It's made of แปลว่าอะไรทราบไหมแปลว่ามันทำมาจากอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้โครงสร้างของประโยคนะคะคุณครูมีคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ materials มานำเสนอนะคะ materials everyone say materials materials ก็คือวัสดุนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะคะมาช่วยกันออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวัสดุต่างๆด้วยกันโอเค look at the picture what is it made of สิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยทำมาจากอะไร what is it made ofIt's made of. Okay, you can pronounce this word.
5: Glass.
2: Glass.
0: One more time.
2: Glass.
0: Glass. Okay, เดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางฟังด้วยนะคะ
5: Glass.
0: Okay, student on the LTV, can you pronounce this word? Glass.
2: Glass.
0: Very good. It's made of glass. Next one, number two. Look at the picture. What is it?There are many things made of plastic, right? Okay, listen first.
5: Plastic.
0: Okay, student on the LTV 7, plastic. Okay, one more time. Okay, listen first.
5: Plastic.
2: Plastic,
0: very good. Next. What is the material? What is it made of? The drawer. Dinchak, huh?Wood, it's made of wood, right? Okay, listen first.
5: Wood.
0: Short one or long one? Wood or wood? Listen again.
5: Wood.
0: Very good. Wood. One more time. Wood. Wood. ไม้นั่นเอง Okay, look at the shower. Look at a shower. A shower ก็คือฝักบัวใช่ไหมเด็กๆฝักบัวทำมาจากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำได้หลายวัสดุเลยขึ้นอยู่กับราคาด้วยถูกต้องไหมคะแต่ในภาพเนี้ยเป็นวัสดุอะไร นะคะคำนี้คือ
5: metal
0: one more time
5: metal
0: metal or metal ก็ได้นะคะออกเสียงได้สองแบบ metal or metal โอเค metal แปลว่าโลหะนั่นเองนะคะต่อไป the next oneLook at the picture. It is
5: ceramic.
2: Ceramic.
0: One more time.
5: Ceramic.
2: Ceramic.
0: Ceramic. นะคะ Ceramic ก็คือสิ่งที่มันนำไปเผาก่อนใช่ไหมคะมันเคยนิ่มมาก่อนนำไปเผาจนกระทั่งมันคงตัวนะคะเป็นสิ่งของได้นะคะก็ตามรูปภาพนี้เลย Ceramic. นะคะ Okay. Everyone, we have to review 5 material. The first thing isGlass. The second one is glass, plastic, wood, metal, and the last one, ceramic, right? We have 5 materials for today. So you have to repeat after teacher how to ask what is all of ice made of. Okay, everyone say, what is it made of?
2: What is it made of?
0: One more time. What is it made of?
2: What is it made of?
0: Okay. อันนี้คือวิธีการถามนะคะวัสดุนั้นทำมาจากอะไรนะคะมันทำมาจากอะไร Okay. Look at the picture. What is it? What is it?

0: It is a
1: comb.
0: A comb, right? A comb, something you have to use to be to let your hair neat and tidy, right? A comb. So, ถ้าเราจะบอกว่าหวีทำมาจากอะไรเอ่ยจากภาพนักเรียนคิดว่ามันคือไม้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดวัสดุนั้นเป็นไม้นักเรียนสามารถบอกได้ว่า it's made of wood okay repeat after teacher again it's made of wood
1: it's made of wood
0: okay you don't have to write nowอย่าเพิ่งเขียนนะคะตอนนี้ออกเสียงก่อนนะคะจะได้พูดได้เนาะโอเค one more time it's made of wood
1: it's made of wood
0: นักเรียนปลายทางก็ออกเสียงไปด้วยกันกับพวกเราด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวจะให้กลุ่มให้ตอบเป็นกลุ่มนะคะโอเค what is it look at the picture first it is a toothbrush what is it made of what do you thinkWhat is the toothbrush made of? กลุ่มไหนตอบได้สิ่งนี้ทำมาจากอะไรนะคะเราใช้ทุกวันเลยนะคะแปรงสีฟันโอเคกลุ่ม6 What is it made of?
2: It's made of plastic.
0: Very good. I think so. Clap your hand for your friend. Good job.Okay, Kusit, you got 1 point. Now, you got 2 points now, right? You got 2 points now. Okay. วิธีการตอบนะคะอย่าลืม It's made of plastic, right? The next picture. Look at the shower. ดูที่ฝักบัวนะคะว่าฝักบัวทำมาจากอะไร Okay. Who want to answer? Touch your ear. And then 3, 2, 1, go. Okay, group 2. What is it made of?
3: It's made of metal.
0: It's made of metal. Clap your hand for your friend. Good job. Okay, group 2 got 1 point. Next one. The mirror, right? What is it made of? Okay, group 1. ยกก่อนเลยนะคะไม่มีคู่แข่งเลยตอนนี
3: ้ It's made of glass.
0: It's made of glass. I think so. Clap your hand for group 1.You got 1 point, another point. Okay, everyone say, what is it made of? Okay, it's made of glass. วิธีการถามกับการตอบง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะ time to do the worksheet. Okay, look at the worksheet number 33. Describing things. วันนี้เราจะเขียนบรรยายนะคะถึงสิ่งของที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานของตัวเองนะคะจะมีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures are there in the worksheet? You got 8 pictures. You have to write down. For example, look at the picture together. What is it? It is a นักเรียนจะต้องเขียน2ประโยคด้วยกันนะคะประโยคแรกคือเขียนว่ามันคืออะไร It is a ตรงนี้ต้องระวังนะคะอะหรือแอนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคำศัพท์นั้นขึ้นต้นด้วยพยัญชนะหรือสระถ้ามันขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนักเรียนก็ใช้อะถ้าขึ้นต้นด้วยสระนักเรียนต้องใช้แอนนั่นเองนะคะ It is a bathtub Everyone say it is a bathtub
1: It's made of
0: Very good It's made of ceramics
1: Ceramics
0: Right Okay ตามตัวอย่างเลยแบบนี้นะคะต่อไปนักเรียนก็จะต้องทำทั้ง8ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะให้แต่ละกลุ่มนะคะช่วยเฉลยตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ5นาทีนะคะในการเขียนให้สวยงามแล้วก็ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางก็ใช้เวลาไปด้วยกันนะคะแล้วก็เริ่มเขียนได้เลยค่ะ

0: Okay, everyone, time is up. The time is up. Okay, I hope you help us to tell students on the LTV how to answer the questions. Okay, number one. เดี๋ยวดูที่8ข้อนะคะใครเสร็จแล้วบ้าง Raise your hand. เห็นอยู่นะใครที่เขียนเสร็จแล้ว Very good. Very good. Group 3. นะคะ Mr. Thank you. นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลย8ข้อเลยเก่งมากใครที่ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 Everyone can you tell me what is it เดี๋ยวภาพแรกยังไม่สุ่มแต่ให้ช่วยกันตอบก่อนนะคะ Everyone what is it it is a comb right นักเรียนก็เขียนคำศัพท์ลงไป what is it made of it's made of wood very good check you can check your answerนักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูคำตอบได้เลย It is a comb It's made of wood แบบนี้ได้โอเคเดี๋ยวข้อต่อไปนะคะจะให้กลุ่มไหนดีเป็นคนตอบนะคะ Look at the picture number 2 Okay group 1 want to answer the questions okay. What is it?
1: It is a hairbrush
0: It is a hairbrush I think so It is a hairbrush So what is it made of?
1: It's made of plastic.
0: It's made of plastic. Very good. Clap your hand for group one. เก่งมากนะคะกลุ่มที่หนึ่งนะคะโอเคนักเรียนตรวจคำตอบได้ตามนี้เลยนักเรียน

0: ลายทางด้วยนะคะ it is a hair brush it's made of plastichair brush กับโคมก็มีความแตกต่างกันนะคะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นเลยนะคะโคมเนี่ยจะเป็นหวีที่เป็นซี่นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผมไม่หนามากแต่ถ้าสุภาพสตรีนะคะที่มีเส้นผมเยอะอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะใช้ hair brush นะคะหรือว่าแปรงผมนั่นเองเอาไว้สางผมของเรานะคะให้เรียบร้อยได้นั่นเองนะคะ we can say hair brush okay. everyone sayIt is a hair brush. It's made of plastic. Very good. Number three. Okay, go four. What is it?
1: It is a jar. It's made of glass.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. It is a jar. It's made of glass. Very good. Check your answer. Okay.เราสะกดให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่4 number 4 it is a toothbrush everyone what is it it is a
2: toothbrush
0: very good what is it made of
2: plastic
0: I agree it's made of plastic okay check your answer okay can I move to number 5ไปข้อ5ได้เลยไหมคะOkay, number five. What is it?
2: Toilet.
0: คำนี้ใครเป็นคนออกเสียงเอ่ยส่งคำใช่ไหม Toilet. It is a toilet. What is it made of?
2: Ceramic.
0: Ceramic. I think so. It made of ceramic. Okay. Check your answer. And I'm going to move to this one. เราพูดถึงวัสดุที่ทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะเจาะจงที่ขวดของแชมพูนะคะในภาษาอังกฤษบอกว่า it is a bottle of shampoo นะคะแชมพูเป็นสิ่งที่เรานับไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่หน่วยลงไปนะคะให้เขาใส่ภาชนะเข้าไปนะคะก็คือขวดแชมพู1ขวดขวดของมันทำจากอะไร what is it made of
2: plastic
0: that's right plastic okay แต่ตรงนี้จะให้เวลาจดนิดนึงนะคะคำนี้ค่อนข้างยาวนะคะนักเรียนปลายทางก็ตรวจคำตอบไปด้วยนะคะ It's a bottle of shampoo คำไหนที่เราเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่หน่วยเข้าไปนะคะตามที่ทีเชอร์สอนไปในคาบที่แล้วต่อไป Number 7 What is it?
2: A shower
0: Is this a shower? It's made of?
2: Metal
0: That's right Check your answerIt is a short one. Okay. And the last one is the mirror. Is this a mirror? หรือว่ากระจกนั่นเองกระจกทำมาจาก It's made of glass. นะคะเขียนลงไปเลยถูกต้องนะคะดีมากอย่าลืมรีเช็คตัวสะกดนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตรวจสอบตัวสะกดนะคะ you have to write correctly เราต้องเขียนให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมจุด full stop ทุกครั้งนะคะหลังประโยคใส่จุดลงไปทุกตัวเลยโอเคสำหรับใบงานที่34นะคะที่เชิญจะให้เราทำเมื่อเรามีเวลาว่างนะคะในการทบทวนสิ่งที่เราฝึกบรรยายนะคะโดยนักเรียนสามารถดูใบงานที่33ประกอบกับทำใบงานนี้ด้วยนะคะดูคำสั่งใบงานก่อนนะคะใบงานนี้นะคะ Describing my bathroom item ที่เชอร์อยากให้นักเรียนปลายทางนะคะวาดภาพนะคะหรือว่าใส่ภาพห้องน้ำในบ้านของตัวเองนักเรียนอาจจะวาดด้วยมือของนักเรียนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนบรรยายยกตัวอย่างเช่นอย่างนักเรียนต้นทางเนี่ยที่เชอร์ปิ่นได้สุ่มภาพให้ขอบัตรภาพให้คุณหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะเพื่อความรวดเร็วเราอาจจะหาภาพห้องน้ำอาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นบ้านของเราก็ได้ถ้าเราสะดวกนะคะแล้วเราก็ลองฝึกบรรยายจากภาพที่เราได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านเราก็ได้อนุโลมนะคะเผื่อบ้านในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งของที่เรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วเราสามารถบรรยายได้เราก็มาแปะภาพไว้แล้วก็เขียนบรรยายโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับใบงานที่เราเพิ่งทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะมีเวลาว่างก็ฝึกทำใบงานนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะว่าวันนี้วิธีการถามถึงวัสดุที่เราต้องการจะถามคืออะไรยกตัวอย่างเช่นในรูปภาพนะคะคืออะไรเอ่ย What is it? It's a mirror. Mirror ทำมาจากอะไรภาษาอังกฤษพูดได้ว่า What is it made of? วิธีการถามเราก็ถามได้ว่ากระจกเนี่ยมันทำมาจากอะไรนะคะแล้ววิธีการตอบคืออ่ะ Mirror is made ofglass นะคะไม่ยากเลยหรือว่าถ้าเราไม่เน้นที่คำนามเราใช้อะไรได้อีก it is made of glass everyone say it is made of glass
2: it is made of glass
0: เก่งมาก very good สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเจอกันในเรื่องของ houses around the world นะคะเราจะไปเรียนเกี่ยวกับบ้านกันนะคะโดยเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจอกันกับกิจกรรมต่างๆนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางเตรียมตัวทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะโอเค everyone thank you for your attention I hope you enjoy our lesson for today you are good at English today very good you can tell me the noun of the item you canask you can answer you can write very good clap your hand for yourself okay and everyone could you please say goodbye to your friends on the LTV goodbye, goodbye. good

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3

0: อย่างหลักๆเสมอก็คือ 1. คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับพอมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
1: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแหลนโดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

วัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังสิมีแบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนผ้าหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะผ้าข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นผ้าข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งผ้าข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นผ้าข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไก่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมแล้วจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับ

0: ผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
1: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะผ้าข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มซอสโฟเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดรากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
0: และผ่าข้าวที่2ของวันนี้เป็นผ่าข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
3: ใช่นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นผ้าข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกิ

0: แบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นแล้วถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
1: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นเนี่ยพิทาเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช
0: ้
1: หอยเชอร์รี่แล้วก็สี่คำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
0: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคร
1: ับ
0: ก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนะครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก่น
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: พาข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะอธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นของหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดกับหัวใจจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นมันจะต้องงับทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซแล้วการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ทดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได้สำหรับในส่วนของระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะครับเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ
0: นะ
1: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
0: ้
1: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
0: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจหรือการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได้
0: อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
1: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่ เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
0: ่
1: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร
0: ่
1: นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่น
0: ๆ
1: เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี่เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี่เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
0: ตอบสนอง
1: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
0: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
1: ไม่จริงเพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
0: ค
1: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นม
0: ี
1: โอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นนะแต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราอันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับๆอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
0: คงไม่ได้เขาร
1: ู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆน
0: ะ
1: บางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
0: ็
1: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้อง ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
0: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
0: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
1: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
0: นวดก่อนเลยดีกว่าน
1: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
0: ค่ะ
1: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
0: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
1: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ย

0: ครับ2ด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: นะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
1: นะ
0: คร
1: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเรานี่จะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะและเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำน
1: ะ
0: เพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้
1: ง
0: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติได
1: ้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
0: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
1: ค
0: ือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได
1: ้ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
0: ที่คอเนี่ยฮะชัดเจนที่สุด
1: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
0: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจ

0: ใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคำแล้วไม่ได้ไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขา
1: หน้าขาตรง
0: นี้นะขาหนีบเนี่ยนะก็สามารถคำได้นะถ้าคำเป็นว
1: ่
0: าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
1: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
0: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
1: กราม
0: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ลากเส้นตรงลงมาเราคำนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
1: ตุ๊บ
0: นั่นนะฮะ
1: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
1: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
0: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายและเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
1: ะ
0: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
1: ้
0: น
1: ะ
0: อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะ
1: ค
0: ่าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทราบ
1: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
0: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
1: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
0: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
1: ะ
0: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
1: ะ
0: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้ก่อนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
1: ะ
0: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้น
1: ะ
0: มันก็ต้องดูแลเขาไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต
1: ่
0: ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
1: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินม
0: ัน
1: ต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
0: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก
1: ็
0: อย
1: ่
0: างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
1: ้
0: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาก็จะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
1: ่
0: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
1: หรือไปต่อ
0: หรือไปต่อใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาว่ายกลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สม
1: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์จะมาไม่ถึงให้เรา
0: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเร
0: ื่อยๆจนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
1: ะ
0: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะยังถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาลายมีอะไรอุดๆในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้องนะ
1: ตรงบริเวณไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาขยันมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกัน
1: นะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
1: ะ
0: ก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํานะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมกว่าเจ้ามอหอมกว่าเจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์สิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapiram Palace in Chiang Mai,which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields.She shows an area in Mae Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving

0: saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties. Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
1: Even though Songjiaosibai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dadaphyom Palace in Chiang Mai.
2: Which of the following is incorrect about Songjiaosibai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dara Rasmi. B. This garden was built in a Western archival style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D. Princess Dara Rasmi experimented with growing different types of roses in the garden. From now, C. You! You! Songjiaosibai, ครับ ตอบว่า
3: The answer is C. Farmers were using labor-saving implements with animals.
2: Your answer C is... ผิดนะครับ Automatically, we come to this side.
4: The answer is D. Princess Dara Rasmi experimented with growing different type of roses in the garden.
2: Your answer is... รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice พร้อมนะครับ See you นารีรัตน์ได้ตอบก่อนบ้างทีนี้ The answer is
4: B
2: Can you please read out loud
4: This garden was built in Western architectural style
2: Your answer B เอาไปเลย100คะแนนชัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born in England on the 300th anniversary of Galileo's deathOn January the 8th, 1942. His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
5: Stephen Hawking ครับ
2: คิดว่าได้ไม่ได
5: ้ได้
2: Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะ
6: ไม่
2: ยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรคเรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอก็ไม่รู้อีก
6: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
2: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องวันนะฮะ
6: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิง
2: รับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
7: เปิดประตูสัญจรตลอด School Tour โครงการแนะแนวความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
2: All right, welcome back to See You on the Road Season 2300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False

0: คทิกอรีใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
1: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจ้อมต้องรับความกดดันกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
2: False
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
2: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
2: True.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
2: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
2: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
2: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
2: True.
3: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
2: True.
0: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
2: True.
3: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
3: False.
2: True.
0: และในสองโรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry on ได้ไหม
4: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ carry on ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
5: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
4: ไม่ได้
0: เพราะว่า
4: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน
4: 100
0: 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
4: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้32,000ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
4: ได้
0: ครับแต่ไม่เกินนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
4: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะโอเพนได้ไหมได้
4: น่าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีไฟเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับอ้าวขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีหน้าและโรงเรียน Prince Royal Vithyalayน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
6: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
7: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
8: Royal
0: อ้าว Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
9: พวกเรา Prince Royal ขอเป็นPrince ในหัวใจเธอหนึ่งครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
10: These meatballs are humongous.

0: ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือกแรนดอมครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1yard begin ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal วิทยาลัยเข้าสู่รอบต่อไปวิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเซนนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีสีน่านและให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal วิทยาลัยจาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งขันนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาท์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 secondsNow!
1: South Korea.
2: Past.
3: United States.
4: Cambodia. Past.
5: Lao.
6: India.
7: Thailand.
8: Mongolia.
9: Pakistan.
10: Maldives.
11: England.
12: Korea.
13: USA.
14: Brunei.
15: Philippines.
16: Past.
17: America.
18: Japan.
19: Saudi Arabia.
20: Vietnam.
21: Lao.
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปกครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกและก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ชายนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
22: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการSee you on the road, season 2. สวัสดีครับ

0: เมลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: Oh. It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบคำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบคำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it
2: Make
1: it burns. It burns when you touch it.
2: Make a fun with my flavor.
3: My love.
2: Jellyfish. Jellyfish. Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรเงี้ย
5: Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทำร่วมมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
6: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
7: เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
8: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
9: Yeah

0: one is a tennis ball, and the second one is car bomb, and the last one
1: is egg mat, a big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
2: ไปเลยเหรอ
3: Never
1: get back. Never
0: get back. Never get back.
1: Never get back.
0: Find me a galaxy in the galaxy.
4: Okay, I will separate into two groups. Me and Tun. This is the
0: first group.
4: Yeah, and
0: Bang
1: and Bang.
0: Yeah,
4: second group.
0: วิธีของเราก็คือ Onoi Ok.
1: Thai style.
0: Thai style.
2: Have you ever tried Onoi Ok?
0: Onoi Ok.
2: Onoi Ok. Onoi Ok.
5: ไก่เด็กบอกว่าโอ้น้อยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า Ones and Twos และแล้วไก่เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6: เฮ้ guys are you ready
2: Yeah! โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกัน
7: ตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
8: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
7: ครับ
8: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
7: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
8: ๆ
7: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
8: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
7: ไปครับ
5: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
9: One at the back and then two groups of two and go left and right
10: Oh so she's defending the flag
9: Yeah
10: And then
9: two groups of two
10: Oh so you guys go together
9: And you guys together
10: Okay and if you get one shot you already dead
9: Yeah you have to raise your weapon Raise your weapon so they don't shoot you again and you go out But there's another rule If you come close to a guy like 5 meters and less You cannot shoot him, but you can say as fast as you can, you dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
11: One, two, three, punch
1: him! One, two, take a fat one. Take a fat one.
12: Yeah, me and the left two will both try. And then you guys must just help us get there.Like make sure that we can try and get there without being shot.
8: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากมากค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
11: One two three red team
5: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Mop.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะ
2: ตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตูนนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะ

0: แบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
1: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะนะเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
2: เครื่องเล่นขาบั๊ม
3: We're gonna be goalkeeper.
4: I'll call you to a
3: cup.
0: So,
4: okay. Let's go. Let's boom
3: it. No, brainstorm first.
5: Yeah.
3: But this
5: is
3: a brainstorm.
6: This is a brainstorm. Oh, okay. Okay. Okay.
7: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
8: เป็นผู้ชนะ
7: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
8: ะ
7: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
8: ้
7: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
8: ์แอโรคราฟต
7: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
8: นะ
7: เกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวิน as a landslide นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
8: พร้อมค่ะ
7: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้
8: ย,

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอ่ะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้ง2ทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Adrian Lim, X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that
3: Yes
4: ยืนในเห็นในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคณับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
5: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
4: คือฮาร์ทเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อถ้าก็จะพูดต้องคำว่า movie นะถ้าก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ
6: เ

0: guess.
1: Okay, time to guess.
0: Hurry up. Five.
2: No way.
0: Four.
2: Three.
0: Two.
2: No. Please wait.
3: Okay. What do you think?
0: Okay.
4: How do you feel?
1: How do you feel right now?
5: You know what?
1: Yeah. It's so okay.
5: It was amazing,
1: right?
5: Because I opened my eyes. It was closed. People closed.
1: Really?
5: And I saw all of this, and I was like, oh
1: God. Okay. So, what did you hear?
6: DiCaprio and movie.
1: And the movie.
4: But not and the last one.
6: The last one we did here.
5: Sorry.
1: DiCaprio and movie.
4: But it's
1: and
4: here.
1: What did you say?
5: I'm
1: what is your cue?
5: Chip?
1: Did you say chip? Chip.
7: I have to say chip.
1: Movie.
3: DiCaprio.
1: What is that?
3: DiCaprio.
1: What do you think?
5: I think I'm
0: and the answer! The answer is...
3: The answer is...
0: The Beast!
3: Go! Oh my god,
0: Titanic! You lost this game!
8: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
9: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะแต่ว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Your what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็แต่เมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, City. Woo. Hello, City. Wow.
0: อยู่ประเทศไทยแบบปกติปกติเมืองเราคืออยู่ประเทศไทยก็น่าจะเรียกชื่อก็ได้แต่ไม่รู้ชื่อนี้ตรงว่าชื่ออะไรอ๋อลองดูถูกหรือเปล่าก็ต้องคุ้นชื่อเลยเออไม่ครับแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านเจอครับตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
3: ได้ยินแค่ซิตี้
0: แต่
4: Only City
0: And scream.
5: Who
0: gave woo? Oh, wow.
5: Why didn't they hear the?
6: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ Adventure สนุกสนานกันไป เป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้าง แต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
7: It's so amazing. It's the first time for me. Like, it's your first time too?
5: Yeah.
7: Yeah, it's so exciting.
5: It was cool.
7: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then
5: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. I was concentrated exactly. DiCaprio!
0: It's so clear, yeah, that word is okay. Yeah. How about you, Tun?
8: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
8: And I think you're fun.
0: Yeah.
8: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah,
9: yeah.
0: You did together.
9: The activities were very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you. Yeah,
5: thank you.
0: How about you? Last one.
10: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
11: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าอาจจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
5: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
5: พร
0: ้อมนะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราก้าเข้าไปผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
11: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
12: and we are recommend three of them
13: We recommend
11: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกรมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
14: Wash your come on
11: ดีมากค่ะ Wash your come on ค่ะ
14: Wash
11: ก็คือง่ายๆนะคะ Wash แหวนก็คือ Will กับ Would ชาช้างก็คือ Shall กับ Should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแค้นกับคืนนะต่อไปมอมาค่ะคือ May might กับ Must นั่นเองค่ะ Wash your come on วชคมค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
3: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุย

0: อย่างน้อยกับคนในคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
1: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
2: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
3: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับ one man two men หรือจะเป็น the first man ผู้ชายคนแรกกับ the second man ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย many people some people no people หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts red shirts เปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round facesquare face wide room narrow room หรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะIt's house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car key car key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับadjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verbs นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับverb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเนี่ยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับDrunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาทำให้ถึงเรียกว่า drunk

แม่นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับของ bored TikTok คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object แล้วสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดล่ะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted ted กับ ded did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะดิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซดิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดตื่นเต้นประหม่าแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอยากจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprisedจะบ้าล่ะครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยล่ะครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษนะครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คืออันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า

0: The dangerous man. ต่อไปก็เป็น poisonous. Poisonous snake. งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น AL ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่3 you must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ 1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2 ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexyfunny pretty และ3ครับก็คือ adjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more mostและสุดท้ายครับก็คือน้อย little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat is Chris bigger than Pat Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่หนึ่งนี่นะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man hereIs Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is I'm sexy I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ie หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับI'm is sexier than Tuki คันนี้แน่นอนครับ I'm isn't sexier than Tuki ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยหรอครับและสุดท้ายครับ Is I'm sexier than Tuki และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ I'm is the sexiest girl in Thailand
1: Wow
0: I'm isn't the sexiest girl in Thailand ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is I'm พัชรภา The sex รถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า My car isn't the same as your carเห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับThe Japanese language is different from the Chinese language. นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เรา

ไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบไปบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหมTraffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ1 the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so badหรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดได้ทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับThe traffic is a bit bad. รถติดนิดนึงแล้วถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad. หรือ The traffic isn't bad. เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy. The soup is too spicy. Very spicy. Damn spicy. Quite spicy. Not very spicy. Not that spicy. A bit spicy. นั่นเอง The soup is not spicy. เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: For more than 23 years, the television teacher has provided lessons in Hua Hin District, Prachuap Kirikan Province, via communication technology. This initiative has subsequently helped to solve the teacher shortage problem in many local districts. The participating schools will receive the same curriculum with the same standards as the parent schools, regardless of the distance. This approach has provided equal educational opportunities to students throughout the country. Giving priority to educational issues, His Majesty King Wacheolongkorn has the intention to further the aspirations of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, by improving the efficiency and the effectiveness of distance learning by satellite communication technology. Since the academic year 2018, the television teacher has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได้
0: Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition, offering a sharper picture. Furthermore, live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system. This improvement allows teachers in the parent schools to add additional content, while teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage this interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ประถมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินคุณครูประถมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329

มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
0: Nice to meet you. Still here.
1: Okay, Donna. Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.
1: Glad to meet you. Glad
2: to meet you.
1: Pleased to meet you.
0: อ่าน
2: ๆ
0: ฟัง
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: เอาความหมายเมื่อกี้อะไรบ้างฮัล
2: โ
1: หลฮัล
2: โหล
0: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดี
1: แปลว่า
2: สวัสดี
1: good morning
2: good morning ตอนเช้า
1: อะไรนะ
2: สวัสดีตอนเช้า
1: good afternoon
2: Good evening.
1: How are you?
2: สบายดีไหม
1: How do you do?
2: สบายดีไหม
1: Nice to meet you.
2: ยินดี

0: 来给人放 You listen、teacher, I can see you. I can see you. One more. I will throw your book. Put it outside. You are not listening. Tell her.
1: Good morning, Gabe. สวัสดีรอบเช้า Gabe. How are you today? วันนี้เป็นยังไงบ้าง Good morning, Khadija. สวัสดีรอบเช้า Khadija. I am good. ฉันสบายดี Thanks. ขอบคุณนะ What about you? แล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้าง I have a cold. ฉันป่วยนิดหน่อย get well soon. หายไวๆนะเข้าใจไหมฟังไวไหมฟังทันไหม
0: Why can I see that? Okay, Ken.
1: Good morning, Gabe.
2: Good morning, Gabe.
1: สวัสดี Gabe.

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratchaniyum for designation as intangible cultural heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai Paratchaniyum and various types of Thai is increasingly popularBecause Her Royal Highness Princess Ranvarinaria Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets,She established the brand Sirwan Navari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทาง DLTV 15เวลา 5:45 นเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัย

Hello everyone! Do you know the sport of Sepak Takraw? The women's national team athletes for Sepak Takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of Sepak Takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me. Tung Leo! สวัสดีครับทีเจอร์เกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์เกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามทีเจอร์เกรกไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้ทีเจอร์เกรกตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
0: โอ้แล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดเท่ระเบิดครับชอบแต่ทีเจอร์เกรกไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
3: ลูกอินค่ะกาแฟค่ะ
4: เชลซีค่ะ
5: มะนาวค่ะ
6: ใบหม่อนค่ะ
7: บัวค่ะ
0: น้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดทีม Miniature Dragon ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
4: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทันค่ะ
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
2: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
6: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
4: พูดจริง
0: นั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอน
2: โค้ชพรค่ะ
0: โค้ชพรอยู่ไหน
2: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
2: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
2: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
2: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
2: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยฮะ
2: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
2: Yeah
0: ไปกันเลย Bye Now Baimon is taking me to Coach Pond for a Sepak Takraw trainer for juniors or the miniature dragons Let's see her now
8: สวัสดีค่ะข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เก๊กเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
2: ได้ค่ะ
0: บ๊ายบาย I've seen the national athletes play on TVBut I've never seen it in real life. ก็คือทีเจอร์เกรกเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
8: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินนะครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานัก

0: เรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
1: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
2: ทีเจอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
2: ้
0: อม
2: ทีเจอร์นวดแบบนี้ค่ะ
0: เอ้ายังไงครับ
2: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: โอ้เข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
2: ไปก่อน
0: บายและตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อคอร์ต
3: ตะกร้อคอร์ต
0: ถูกต้องนะโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามีควิซชาเลนจ์ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
1: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
3: position
0: โอ้ทีเจอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
1: ตำแหน่งแรกก็คือตัวฟาดนะคะ
0: ตัวฟาดเรียกว่า strike
3: strike
1: ตำแหน่งฟาดนี่ก็สามารถอยู่ได้ทั้ง2ข้างที่ถนัด
0: นะเล่นหน้าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั้นสอนคำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
3: right
0: ซ้ายก็คือ left
3: left
0: มาดูกันว่าเด็กๆเข้าใจหรือเปล่าทีเจอร์เกรกจะบอกว่า rightให้ยกมืออะไรฮะขวาแต่ถ้าดี left ยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left hup right hup left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่2คืออะไรครับ
1: ตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่ยาก server
3: server
1: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
0: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
3: back
0: striker server แล้วมีอีก1ตำแหน่งคือ
1: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
3: setter
0: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
1: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทางไหน
0: ก็สลับกันได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
3: ratchet ball
0: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะกร้อทำจากอะไรครับ
1: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
3: synthetic
0: rubber
3: rubber
0: rubber แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
1: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
1: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
3: ดูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
2: หนูค
0: ่
2: ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
1: สรีระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับ
3: ยกมือ
0: โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชพร
1: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่2ลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเจอร์จะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
2: หนูขอทดสอบฝีมือทีเจอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
2: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปกันเลย Let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะครับ What do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
2: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
3: target
0: เราเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
2: ข้างในค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
3: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
3: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
3: back foot
0: ใช้มือได้ไหมครับ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างอยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆเก่งแค่ไหน

0: ับเดี๋ยวทีเจเกรกจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
1: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
1: เรามาดูกันโ
0: อ้ยสูงไป a little lower เฮ้ยโอเคเก่งมากไปมอนกิ๊บจ๊าบโค้ชฟอนฝึกเพื่ออะไรครับ
1: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเชลซีเชิญเลยครับเชลซีสู้สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
2: โฟกัสโฟกัสให้ดีรอลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซีน้ำเยอะยิ่งขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลสาย
3: บูลสาย
0: ถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
2: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากเก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนฮะ
1: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
1: เป้าหมาย
0: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
1: ที่เชื่อตรงนี้ค่ะซิบ

0: ใช้ได้ค่ะคือเดียวเลยค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าปืนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้าค่ะ
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูด้วยค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ National Team
2: National Team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
1: team
2: athlete
1: เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
0: ไหนๆทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเอาตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: ชิว
1: ยังงี้แหละ
0: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
0: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: บัวสู้
1: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้พร้อมเก่งมาก7ครั้งเอาละครับทีเชอร์เกรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์ต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
0: ยืดแขนค
1: ่
0: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สองว้า
3: วเอวมันเอว
1: ที่สุดชอบขาด้วย

0: ยกขานะฮะ lift your leg ฮึบโอ้โห All right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
1: ทักษะตะก้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับทีเชอร์เกรกก็คือการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในนะคะนี่นะคะทีเชอร์เกรกก็คือใต้ตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอทีเชอร์เริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนำให้ทีเชอร์ลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะก้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
0: ย่อ
1: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญ

0: ครับ
1: พระพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
0: ได้
1: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี
0: ้
1: มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
0: ้ให้มันขึ้นไปก่อนครับแล้วลง
1: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคทีเจอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเจอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5
0: ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเจอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 5
0: โอ้โค้ชพรครับใช้เท่าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
1: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
0: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2 3 4 5
0: เป็นยังไงบ้างครับ
3: ได้ค่ะทีเจอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
0: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
1: การเสิร์ฟค่ะ
0: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
0: คำที่สอง
1: การโยนค่ะ
0: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw
2: throw
0: โค้ชพรครับคำที่สาม
1: ส่งค่ะ
0: ส่งก็คือ pass
2: pass
0: เก่งมากและคำที่สี่
1: โดนตะข่ายค่ะ
0: โดนตะข่ายก็คือTouch the net.
2: Touch the net.
0: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆแล้วจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
3: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีเสมอครับ
3: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค
0: ่
3: ะ
0: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรานะ
4: สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬาเนี่ยถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดเนี้ยที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนเนี้ยคือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จพอก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเชื่อว่ามีวันนั้นแน่นอนค่ะ
0: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training. Now that they're getting started, seeing the glint in their eyes, I believe they can definitely do it. And next time, we're going to meet another good kid. Don't forget to tune in. See you soon. Bye bye.คำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
1: ถูกต้องยังมาก

วัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาๆฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล

0: หรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย
4: ้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
4: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
4: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงมีไฟป่าตามมาอีกไหนจะฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
4: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
4: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได้
2: วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
4: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
4: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: Muay Thai is an ancient martial arts and a form of self-defense. Historical evidence confirms that Muay Thai has been a part of Thai life. This form of self-defense trains a person to use every part of their body as an effective weapon.

0: Lapun. This includes two hands, two feet, two knees, two elbows, and one head. A total of 9 weapons known as the discipline of Nawa Awut. Muay Thai has long been popular and has been passed down third generation, eventually becoming both a national and international sport, with spectators and practitioners from all corners of the world. This has allowed Muay Thai to be widely publicized, internationally recognized, and has greatly contributed to the country's reputation. On July 30, 2010, the Ministry of Culture, through the Department of Cultural Promotion, inscribed Muay Thai as a national intangible cultural heritage to promote awareness of its value. On May 3, 2011, the Cabinet resolved to designate February 6 of every year as Muay Thai Day. Somdet Prasan Pet the Eighth, or more popular known as Prajasua, was a Thai king whose great proficiency in Muay Thai was evident. He enjoyed going out to spar with commoners. He developed the fundamental techniques of Muay Thai, known as Muay Thai Thamrap Phajausua, and used the art of Muay Thai to defend the kingdom, saving it from foreign colonization. From village grounds and temple fairs to the world stage where light shines from all directions, Muay Thai conveys a powerful Thai charm that not only creates excitement, but also tells the story of Thai-ness through every posture and movement. In this episode, we will take you back to the beginning and unveiling the art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadam Nun Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Vaikru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchadam Nun continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because it always progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทย อีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
6: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: So at first focusing on human resources providing staff skilled workers to other companies and also to AYC also but we are sending Thai staff to abroad plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN all ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries so we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools they work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher. So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group. For the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Khun Dua, for
1: no problem. Thanks for coming here too.
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยละค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest inTo invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ I'm some enterprise invests in education บริษัท I'm some enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did

you invest in that stock? คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะออกเดินทางเนี่ยเราก็จะต้องวางแผนกันนะคะถ้าเป็นการวางออกมาเลยว่า1 2 3 4วันนี้ทำอะไรนะคะเขาเรียกกันว่า itinerary หรือว่ากำหนดการนั่นเองละค่ะว่ากิจกรรมแล้วเราจะไปแวะกันสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ my itinerary includesGoing to the English camp, going to the zoo, going to temples, and shopping. ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2 3 4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนนี่ก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฟังอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึง

ว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch date practice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเคนแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับครับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะฮะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a job to apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: โอเคครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮ
1: ะ
0: เราใช้คำว่า application ใช่ไหม
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เราสองคนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนั้นนะครับก็คือคำว่า landmark นั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้สัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นหอไอเฟลเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึกเปโตรนัสก็เป็นสัญลักษณ์หรือ landmark ของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั่นนะครับของ landmark เนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and filled with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยาดหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Kantok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests. การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็นคัสตอมกันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fight ช่วงนี้นะครับผมว่าเรามา Food Fit for Fight กันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกมั้ยครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่าIce Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's disease ซะมากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใคร Lou Gehrig นะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมแยงกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน To Kick The Bucket To Kick The Bucketสำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับอย่างเช่น the young girl was sad when her goldfish kicked the bucketประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายหรือการเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอภัทรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาล่ะพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองสั่งหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆ เลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า deliciousdelicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่ามัมอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่างสองคำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า delicious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your bootyTonight on the dance floor ก็คือสะโพกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า delicious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Delicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: เอ๊ะครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆเรื่องอะไรคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของ stative verb หรือกริยาที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมี stative verb กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
2: Why does everything bad have to happen to me?
3: พับดีๆดิ fold it properly ก็แปลว่าพับดีๆเพราะ fold แปลว่าพับ
4: นี่ใครคะสอนใครอยู่คะนี่เป็น housekeeping นะคะ
3: อ้าวนั่นโทรศัพท์มานู่น
4: Hello
2: Hello
4: help you
2: Excuse me. Do you speak English?
3: นี่จะพูดเร็วไปทำเพื่ออะไรฝรั่งเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ย
4: เราก็เห็นที่ล็อบบี้โรงแรมก็ชอบพูดอย่างนี้
3: ก็นั่นแหละจ้าเฟย์จะบอกกับพี่น้องชาววงการบริการทุกท่านเลยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องพูดเร็วพูดรัวแล้วก็พูดให้มันสำเนียงแบบเพี้ยนๆนะครับพูดเน้นๆช้าๆชัดๆก็ได้
4: Hello Thank you for calling housekeeping How can I help you
3: เอออย่างนี้ต้องพูดเน้นๆชัดๆอย่างนี
2: ้ Yeah I want to change my mattress Mine's too hard
4: What you want a new mister?
5: ว้าวเขาอยากได้เมียน้อยอะพี่
3: คนบ้าอะไรจะมาขอเมียน้อยคนใหม่ในโรงแรมถามกูสิ sir do you mean mistress or mattress?
4: Sir do you mean mistress or mattress?
2: No my mattress is so hard.
4: Okay sir we will change the mattress for you. Okay thank you.
3: เดี๋ยวก่อนนะงงอะรู้จักได้ไงเขา mistress เนี่ยฮะที่แปลว่าเมียน้อยหรือว่าชู้รักเนี่ยฮะรู้จักได้ไง
4: ดูซีรีส์นะเมียหลวงจับเมียน้อย
3: โอ้โห
4: ตบ
3: โอ้โหสับในซีรีส์
4: รู้
3: แต่สับในงานตัวเองไม่รู้ mattress ก็คือฟูกหรือที่นอนใช่ไหมแล้ว mistress ก็คือเมียน้อย
4: เก่งนะเนี่ย
3: โทรศัพท์มาอีกแล้ว
4: Hello sir
2: I also want to change my bed sheet
3: เกิดอะไรขึ้น
4: เศษอุจจาระลากที่นอน
3: เป็นไปได้เหรอเขาพูดว่าอะไรนะ
4: เขาบอกว่าเบดชีท
3: พี่ว่าเขาไม่น่าจะใส่สระอีสั้นๆนะเขาน่าจะบอกเบดชีทมากกว่า
4: Hello sir what do you mean bed sheet or bed sheet
2: bed sheet I would like to change my bed sheet not bed shit
4: okay sir thank you
3: เขาว่าไง
4: เมดชีท
3: นี่ผ้าปูที่นอนงี้ไงใช่ไหม
4: โอเค
3: เมดชีทก็ได้ไหมปัดโต้คนบ้าอะไรอุจจาระราดที่นอนไม่ใช่เด็กนะโถเอ้ยอ่ะเอารับสิ
4: Hello sir
2: also I would like a new pillowcase because my pillowcase is very stinky
4: pillowcase
2: yes that's right it smells like old person
4: เคสโทรศัพท
3: ์
4: หรออ
3: ๋อรู้จักเคสใช่ไหม
4: ใช่
3: เคสจะแปลว่ากรณีเคสจะแปลว่าคดีความหรือเคสจะแปลว่าปลอกหรือที่คลุมให้มันไม่แตกไม่หักอย่างเช่นเคสโทรศัพท์ใช่ไหม
4: ใช
3: ่เขาหมายถึง pillow case ก็คือปลอกหมอนpillow case ใช่ไหม
4: okay sir I will change it for you thank you โอ้โหแขกนี่เรื่องมากจริงเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่นี่เขาคิปปิ้งนะมันใช่หน้าที่ไหม
3: แม
4: ่ฮัลโหลสั่งอาหารไปที่เรสตอรองเลยจ้านี่เขาคิปปิ้ง
3: โทรมาโทรผิดเบอร
4: ์นั่นแหละ
3: เอาโทรอีกแล้วโอ้ย
4: สายทั้งวันฮัลโหล
2: And finally, this blanket.
4: Blanket. Oh, I know.
2: This duvet, it's not working for me. I'm gonna need a new one.
4: Duvet.
2: No, not duvet.
4: Duvet.
3: Huh? Which way, like?
4: เนี่ยไอ้แบงค์เขตเนี่ยพอเข้าใจได้
3: แปลว่าม
4: ันคือผ้าห่ม
3: ผ้าห่มแบงค์เขตคือผ้าห่ม
4: แต่เขามีไอ้อะไรนั้นดูเวดูเวเวอะไรสักอย่างไง
3: ดูเวใช่ไหม
4: ใช
3: ่อ๋อ D U E T อ่ะ
4: ดูเว
3: ผ้า
4: หนวม
3: ผ้าหนว

0: ใช
1: ่ก็เราออกเสียงผิดไง
0: อ
1: ่
0: ะก็ถูกแล้ว D
1: U V E T
0: Duvet
1: Duvet ไม่ใช่ก็เลย Duvet เราเสียง Duvet Duvet เนี่ยมันแปลว่าเปียกเปียกเข้าใจไหมเรียก Duvet
0: Duvet
1: เขาจะเปลี่ยนผ้าห่มคือเขาจะเปลี่ยนผ้านวมบอกสิโอเค sir I will change your duvet and your blanket for you
0: โอเค I will change your blanket and your duvet
1: for you
2: ไปกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Job น้องๆเห็นการใช้ stative verb กันหรือเปล่าครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า it smells like an old person มันมีกลิ่นเหมือนคนแก่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า smells ในที่นี้แปลว่าได้กลิ่นเป็น stative verb ค่ะน้องๆคะ stative verb คืออะไรก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนค่ะว่า verb คืออะไรverb นะคะหรือคำกริยานั่นเองค่ะเป็นการแสดงการกระทำค่ะน้องๆน้องๆคงจะคุ้นเคยกับคำว่า action verb ใช่ไหมคะ action verb นะคะก็คือ verb ค่ะหรือกริยาที่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะ action verb หรือ dynamic verb นะคะก็คือ verb ที่แสดงการกระทำค่ะก็จะมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวค่ะยกตัวอย่างเช่น eat กิน drink ดื่ม write เขียน walk เดินค่ะstative verb นะคะน้องๆหรือสามารถเรียกได้ว่า state verb หรือ abstract verb นั่นเองค่ะซึ่งคำกริยาเหล่านี้นะคะเป็นคำกริยาที่ไม่แสดงการเคลื่อนไหวหรือไม่แสดงการกระทำนั่นเองค่ะเป็นกริยาที่แสดงถึงสภาวะนะคะน้องๆแบ่งออกเป็นได้6ประเภทค่ะ stative verb ประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้แสดงถึงการใช้ประสาทสัมผัสค่ะยกตัวอย่างคำว่า see เห็น smell ได้กลิ่นtaste ลิ้มรส feel รู้สึก hear ได้ยินยกตัวอย่างเช่น I heard someone crying outside ฉันได้ยินใครบางคนร้องไห้อยู่ข้างนอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า heard ในที่นี้มาจากคำว่า hear ค่ะที่แปลว่าได้ยินเป็น stative verb นั่นเองประเภทที่2นะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า understand เข้าใจ remember จำได้ know รู้ believe เชื่อยกตัวอย่างประโยคเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะประเภทที่3นะคะเป็นคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะยกตัวอย่างคำว่า belong possess own ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของหมดเลยค่ะยกตัวอย่างเช่น this bag belongs to me กระเป๋าใบนี้เป็นของฉันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า belong เป็น stative verb ค่ะแปลว่าเป็นเจ้าของประเภทที่4ค่ะคือคำกริยานะคะที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียดนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I like her dress ฉันชอบชุดเดรสของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า like นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb ประเภทที่5นะคะคือคำกริยาที่แสดงถึงการวัดและการประมาณค่าค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างเช่น this ring costs $2,000แหวนวงนี้มีมูลค่าราคา $2,000ค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า cost แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาเป็น stative verb ค่ะและประเภทที่6คำกริยาแสดงสภาวะอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็น you คือ want ต้องการ seem ดูเหมือนว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น it seems that you don't believe me ดูเหมือนว่าคุณจะไม่เชื่อฉันน้องๆเห็นไหมคะ seem แปลว่าดูเหมือนเป็น stative verb นั่นเองค่ะ stative verb บางคำนะคะก็สามารถที่จะเป็น action verb ได้ด้วยค่ะทีนี้นะคะน้องๆการนำไปใช้ก็ต้องดูให้ดีค่ะว่าเขาจะเป็น stative verb หรือว่าเป็น action verb โดย stative verb เนี่ยน้องๆห้ามเติม ing หรือว่าห้ามทำให้เขาอยู่ในรูปของ continuous tense เด็ดขาดเลยนะคะเขาจะใช้ในรูปของ present simple tense เท่านั้นค่ะคือน้องๆห้ามเติม ing ที่ stative verb เลยยกตัวอย่างเช่น we understand each otherพวกเราเข้าใจกันละกันน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb เราจะไม่เติม ing ที่ stative verb ค่ะถ้าน้องพูดว่า we are understanding each other แบบนี้คือพวกเรากำลังเข้าใจกันละกันแบบนี้ผิดเลยค่ะ Stative verb ห้ามเติม ing นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอ Stative verb กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
3: ไปดูกันเลยค่ะ
4: นี่ก็เป็นตัวอย่างในเป็นโฮมสเตย์นะคะเป็นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านกำปงอายเออร์วอเตอร์วิลเลจแห่งนี้ค่ะก็ตอนนี้มันก็อยู่กับพี่เข็มนะคะเจ้าของบ้านคุณยิทเซเว่นลอดจ์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีค่ะ
4: okay, so can we like
5: yes
4: go to there it looks really cozy
5: okay
4: okay so พี่เข็ม could you please tell us how this place came about
5: This is actually my grandfather's house.
4: คือเป็นบ้านของคุณปู
5: ่ Yes. They've been here residing since 1926.
4: อยู่มาตั้งแต่ปี1926แล้วค่ะ
5: Okay. With this house, we wanted others, which are not local foreigners, we want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
4: ก็คืออยากให้คนมาแล้วก็ไม่ใช่แค่มาเที่ยวนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็อยากให้เขาเนี่ยรู้ถึงเรื่องราวของมรดกที่ผ่านมาวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะ
5: Because there's a lot of things for you to experience here, from seeing the children going to school, okay, and looking at the fishermen catching fish.
4: คือก็จะเป็นวิถีของชาวประมงที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในหมู่บ้านกระบอกอายเยอะด้วยก็คือว่าจะเห็นเด็กๆเนี่ยนั่งเรือไปโรงเรียนนั่งเรือกลับมานะคะแล้วก็มีชาวประมงหาปลาในนี้ด้วย
5: Could you please like show us around? Oh, sure. Yep.These are made from recycled item.
4: Oh, นี่คือทำจากเป็นเหมือนกับ recycle นะคะ
5: Yeah. These are from pallets.
4: Pallets ก็คือคล้ายๆเป็นกล่องขนสินค้าในเรือนะคะแล้วก็จับมาแยกชิ้นแล้วก็กลายเป็นนี่ค่ะแบบนี้เป็น recycle ค่ะ
5: We also have our traditional food cover.
4: Oh.
5: Yes.
4: นี่เป็นฝาชีนะคะ food cover เป็นแบบ
5: It's not a hat, okay?

0: What's with all the kites in Water Village? I've seen it everywhere I go. Wow, เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับที่นี่ยังไงอะคะ
1: One of the thing is we're in a water village.
0: Uh-huh.
1: In the olden days, that's the only thing they play with kites.
0: คือเราอยู่ใน Water Village คือเป็นหมู่บ้านกลางน้ำซึ่งในอดีตเนี่ยเขาก็เล่นว่าวกันตลอด
1: With these kites, sometimes they have challenges.
0: คือมีการแข่งขันกัน
1: Who can fly the furthest? Who can cut the most kites?
0: Cut the kites?
1: Yes, using the strings are made of glass. So you got to be careful when you handle them.
0: ว่าวที่เนี่ยมีแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งวัสดุที่ใช้ทำแล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันด้วยค่ะแล้วเขาก็จะมี challenge มีการแข่งขันกันนะคะใครที่เล่นไวที่สุดนะคะแล้วก็มีการตัดสายว่าวแข่งกันด้วยอ่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Itchy Feet แล้วน้องเห็นคำที่เป็น stative verb กันไหมคะ
3: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า We want to share with them our heritage, our tradition, and our culture.
2: พวกเราต้องการที่จะแบ่งปันมรดกประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเราให้กับพวกเขาค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า want ในที่นี้นะคะเป็น stative verb แปลว่าต้องการค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเค้กมีรสชาติอร่อยภาษาอังกฤษจะพูดว่า The cakeDelicious ใช้อะไรดีนะระหว่าง test หรือ testing ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ test นั่นเองค่ะ The cake tastes delicious เค้กมีรสชาติอร่อยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า test นะคะเป็น stative verb นั่นเองค่ะห้ามเติม ing นะแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He Japanese ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า understands กับ understanding ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า understands นั่นเองค่ะ He understands Japanese เขาเข้าใจภาษาญี่ปุ่นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า understand นะคะเป็น stative verb ค่ะน้องๆไม่สามารถเติม ing เข้าไปได้นะคะใครตอบถูกหมด
4: เก่งมากเลยค่ะ
2: ต่อไปไปพบกับช่วง
4: Better to know
3: เอาเลยค่ะน้องๆช่วง Better to know ในวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้สับสนค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ adjective ที่เมื่อเติม ly เข้าไปข้างหลังนะคะก็จะเปลี่ยนความหมายให้แตกต่างไปจากเดิมค่ะ
3: เรื่อง adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปโดยปกติแล้วนะคะน้องๆการที่จะทำให้ adjective เป็น adverb นั้นเนี่ยทำได้โดยการที่เติม ly ลงไปท้ายคำนั่นเองค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็จะไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนักยกตัวอย่างเช่น easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่ายเติม ly ลงไปค่ะ easily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างง่าย happy เป็น adjective ค่ะแปลว่ามีความสุข happily เป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างมีความสุขแต่ก็มีบางคำนะคะที่เมื่อเติม ly ลงไปแล้วเนี่ยความหมายแตกต่างออกไปจากเดิมเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้น้องๆเนี่ยใช้ผิดกันได้นะคะมีคำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลย
2: adjective ที่เติม ly แล้วมีความหมายที่แตกต่างออกไปคำแรกคือคำว่า hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากหรือแข็งเมื่อเติม ly เข้าไปกลายเป็น hardly เป็น adverb ค่ะกลับแปลว่าแทบจะไม่เช่น I found it hard to believe what they told me ฉันพบว่ามันยากที่จะเชื่อในสิ่งที่พวกเขาบอกน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard ในที่นี้นะคะแปลว่ายากค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ We hardly know each otherเราแทบไม่รู้จักกันเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hardly ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม
3: ่คำว่าเนี่ยปกติแล้วนะคะจะแปลว่าใกล้ค่ะเป็น adjective ค่ะแต่พอเติม ly ลงไปนะคะจะกลายเป็น nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะยกตัวอย่างเช่น Is there a restaurant near here? มีร้านอาหารใกล้ๆที่นี่ไหมหรืออีกประโยคนึงนะคะI have worked here for nearly 2 years. ฉันทำงานเกือบ2ปีแล้วเห็นไหมคะคำว่า nearly นะคะแปลว่าเกือบจะหรือจวนจะนั่นเองค่ะ
2: คำว่า late เป็น adjective แปลว่าสายหรือช้าพอเติม ly เข้าไปกลายเป็น lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเมื่อเร็วๆนี้ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตค่ะ ยกตัวอย่างเช่น I'm sorry I'm late ฉันขอโทษที่ฉันมาสายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า late ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Have you seen her lately เมื่อเร็วๆนี้คุณได้เจอเธอบ้างหรือเปล่าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า lately ในที่นี้เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี้มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นนท์จะพูดว่าลายมือของเธออ่านยากมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า her handwriting is very to read ใช้อะไรดีคะระหว่าง hard หรือ hardly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ hard นั่นเองค่ะHer handwriting is very hard to read. ลายมือของเธออ่านยากมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ She missed her train. ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง near กับ nearly ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า nearly นั่นเองค่ะ She nearly missed her train เธอเกือบจะพลาดรถไฟของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้เป็น adjective พอเติม ly เข้าไปค่ะเป็น nearly แปลว่าเกือบจะเป็น adverb ค่ะ
3: เอาเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
2: ้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลย
3: ไปชมกันเลยค่ะ
5: เราจะไปเจอซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากเลยแต่มีวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุกลายเป็นหมดอะไรทุกอย่างเลยเป็นคนพิการไปแต่เขาสามารถเปลี่ยนจากวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ใหม่และเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เยอะแยะมากมายเลยและเขาบอกอีกครับว่าความพิการทำให้เขาเป็นมนุษย์ที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูนะว่าความหมายที่เขาพูดมาเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนไปดูกันดีกว่า
6: ครับใช่ป่ะไว้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ
7: ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีท่านจึงชวนเราไปร้านอาหารใกล้บ้านไปกันค่ะ
8: ทำให้ที่場所にも行くしレースのマーケットにも行くし
5: ถามว่านะครับเดินทางบ่อยไหมบอกว่าไปที่ไหนด้วยตัวเองหมดเลยขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์ขึ้นเครื่องบินไปไหนเองหมดเลยครับแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนขับรถด้วยนะฮะ
7: สอนขับรถด้วยเหรอคะเนี่ยสุดยอดเลยนะคะ
9: ท่านบอกว่าเริ่มต้นจากตอนที่ท่านขับรถแล้วเจออุบัติเหตุพิการสมัยก่อนนี่แบบขับแบบสบายเลยแต่นี้มันกว่าจะขยับมือขยับขานี่ยากมากเสื้อเนี่ยนะแน่นอนต้องเป็นแฟชั่นแล้วดูแล้วดูดีเหมือนคนธรรมดาไม่ให้ดูสำหรับเป็นเสื้อผ้าของคนพิการไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่จะต้องมีความเป็นธรรมดาและพิเศษอยู่ข้างในก็คือกางเกงที่ก้นนะฮะเป็นกางเกงผืนเดียวจะไม่มีกระเป๋าไม่งั้นเดี๋ยวจะนั่งแล้วเจ็บกระดุมเนี่ยอาจจะไม่ใช่กระดุมแต่จริงใช้เป็นแบบว่าตีนสรุปแล้วคือให้มันเหมือนธรรมดาที่สุดให้เหมือนคนปกติที่สุดแต่การใช้งานสำหรับคนพิการแต่ว่าดูเหมือนคนธรรมดา
7: เสื้อผ้าสำหรับคนพิการที่ท่านออกแบบนั้นกลายเป็นเสื้อผ้าที่ได้รับการยอมรับให้ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้รับการสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆมากมายก็ทำให้มีบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆติดต่อมาให้ท่านเข้าร่วมงานด้วยค่ะอยากเห็นภาพขั้นตอนการออกแบบของท่านชัดๆก็ต้องไปดูที่ห้องทำงานกันค่ะ
8: เสื้อของ車椅子のマークって車椅子って感じじゃないですか僕このマークあんま好きじゃなくて
5: นี่ครับก็คือภาพของคนพิการที่นั่งรถเข็นธรรมดาเป็นอย่างนี้นะท่านบอกท่านไม่ชอบนี่ฮะดูฮะจะเป็นแบบแอคทีฟมากกว่านี้จะมีเหมือนกับเป็นกำลังแอคทีฟมากกว่าเหมือนกับมันแผ่เยื่อนกระปี้กระเป๋ากว่า
8: 僕が欲しいとかこれこのクッション
5: です อ๋อคุชชั่นนี่ไงคือเบาะไง
9: ขนาดเบาะนี่ยังดูเหมือนเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละคือไอเดียของนักแข่งรถดูครับมันเป็นรอยเว้ารอยต่างๆซึ่งไม่ธรรมดาเลยบอกว่าเป็นเจลผสมกับเบาะนะถ้าเป็นเจลเฉยๆถ้ามันรั่วก็คือรั่วเลยแต่นี่เป็นพิเศษด้วยสบายด้วยแล้วก็เท่ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญมาก
8: こういうものがあったらいいのになって思うこととか。
9: มีความรู้มาจากไหนก็คือจากความรู้สึกที่ตัวเองอยากได้ไงที่ยังไม่เคยมีในโลกนี้เช่นนั่งไม่สบายนั่งแล้วไม่มีความเท่พูดง่ายมาจากความรู้สึกของตัวเองว่าทำยังไงให้มันให้ตัวเองอยากนั่งอยากได้ของแบบนี้แล้วที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยเอามาบวกกันแล้วก็มาเรียนรู้มีประสบการณ์ต่างๆบวกกับประสบการณ์ที่เคยขับรถมาก็มาเป็นดีไซน์ที่โดดเด่น
3: จากรายการนะคะในเรื่องของชีวิตไม่ได้มีไว้ท้อนะคะใครที่กำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่นะคะก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นเลยจะนำคำศัพท์ที่สร้างกำลังใจนะคะมาเติมพลังให้กับน้องๆกันค่ะ
3: discourage เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าท้อแท้ยกตัวอย่างประโยคเช่น don't be discouraged at failure อย่าท้อแท้กับความล้มเหลวน้องๆเห็นไหมคะคำว่า discourage นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าท้อแท้นั่นเอง
2: don't give up แปลว่าอย่ายอมแพ้ยกตัวอย่างเช่น I tried my best to the end and I don't give up ฉันพยายามอย่างเต็มที่จนถึงที่สุดแล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยค่ะ
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English หรือว่าอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: เรื่องแรกนะคะคือเรื่องของ stative verb ค่ะ stative verb คือกริยาที่แสดงถึงสภาวะทางความคิดหรือความรู้สึกค่ะกริยาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ stative verb นะคะก็จะสามารถแบ่งออกเป็น6ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็คือกริยาที่แสดงถึงการรับรู้ค่ะยกตัวอย่างเช่น see เห็นSmell ได้กลิ่น Taste รับรส Hear ได้ยิน Feel รู้สึกค่ะ
3: ประเภทที่2คือคำกริยาที่แสดงสภาวะทางความคิดค่ะน้องๆคำแรกนะคะคือคำว่า Believe เชื่อ Know รู้ Remember จำได้ Understand เข้าใจ
2: ประเภทที่3นะคะคำกริยาที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของค่ะมีดังนี้ Belong Ownprocess ทั้ง3คำนี้แปลว่าเป็นเจ้าของทั้ง3คำค่ะ
3: ประเภทที่4เป็นคำกริยาที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น love รัก like ชอบ hate เกลียด
2: ประเภทที่5นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการประมาณค่าหรือว่าการวัดค่ะยกตัวอย่างคำว่า costที่แปลว่ามีมูลค่าหรือมีราคาคำว่า measure ที่แปลว่าวัดค่ะ
3: และประเภทสุดท้ายนะคะคือคำกริยาที่แสดงสภาวะอื่นๆนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น verb to be เป็นอยู่คือ want ต้องการ seem ดูเหมือน
2: โดย stative verb นะคะน้องๆจะเอามาทำในรูปของ continuous tense ไม่ได้นะคะน้องๆห้ามเติม ing เลยนะคะ
3: Hard เป็น adjective ค่ะแปลว่าแข็งหรือยาก Hardly เป็น adverb ค่ะแปลว่าแทบจะไม่ Near เป็น adjective ค่ะแปลว่าใกล้ Nearly เป็น adverb ค่ะแปลว่าเกือบจะ Late เป็น adjective ค่ะแปลว่าสายหรือช้า Lately เป็น adverb ค่ะแปลว่าเร็วๆนี
2: ้ Discouraged ท้อแท้ Don't give up อย่ายอมแพ้
3: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้า Level Up กันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะ
2: และก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า All good things must come to an end
3: แปลว่างานเลี้ยงนะคะก็ย่อมมีวันเลิกลานั่นเองค่ะมีพบก็ต้องมีจาก
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ
4: English Level Up
2: กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
4: สวัสดีค่ะ

0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เยี่ยมมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นโปรแกรมของการพุชนะคะหรือว่าการใช้กล้ามเนื้ออกของเรากล้ามเนื้อช่วงหัวไหล่ของเราในการทำงานในวันนี้นะคะแต่อาจจะมีแถมขามานิดหน่อยนะคะในการแบบว่าช่วยทรงตัวเนาะอาจจะได้ฝึกไปพร้อมๆกันทั้งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพกันก่อนนะคะเรามานั่งสมาธิกันสักครู่นึงค่ะให้เรามีสมาธิอยู่กับร่างกายของตัวเองนั่งขัดสมาธิสบายๆนะคะมือวางไว้ที่หัวเข่าของเราทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองนะคะปรับลมหายใจของเราให้ลึกและยาวขึ้นเพราะทุกวันนี้เวลาที่เราหายใจบางคนหายใจมาแค่ช่วงอกเท่านั้นเองช่วงเวลานี้จะได้เป็นช่วงเวลาที่เราได้ฝึกให้ลมหายใจของเราเข้าไปถึงท้องของเรานะคะให้ลมหายใจของเราได้เข้าไปทำงานในร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่ให้ลมหายใจของเราเนี่ยนะคะเป็นพลังงานให้เรามีแรงเพิ่มขึ้นให้เรามีสมาธิมีสติอยู่กับลมหายใจของตัวเองในการทำสมาธิแต่ละครั้งค่ะหายใจเข้าให้รู้สึกท้องของเราพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องยุบลงแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบลงหลังจากนั้นเราค่อยๆลืมตาขึ้นมาได้เราวอร์มอัพร่างกายกันสักนิดนึงนะคะเราจะเริ่มจากเอามือซ้ายไขว้หลังไว้มือขวาเราจับศีรษะด้านข้างแล้วกดลงเบาๆยืดแนวลำคอด้านข้างของเรานะคะ3 2 1หายใจออกผ่อนคลายแล้วสลับข้างค่ะมือขวาไขว้หลังไว้มือซ้ายเรากดศีรษะด้านข้างเบาๆแค่แตะลงไปเบาๆนะคะเราจะไม่ออกแรงมากนะคะและค้างไว้3 2 1หายใจออกผ่อนคลายค่ะยืดคอทันบ้างค่ะเงยหน้าขึ้นมองเพดานค่ะยืดแนวลำคอด้านหน้าของเราแล้วหายใจออกเราก้มศีรษะลงยืดแนวลำคอด้านหลังหายใจเข้าค่อยๆยกศีรษะกลับขึ้นมาค่ะทีนี้ไปที่ลำตัวของเรากันบ้างนะคะเราจะเริ่มจากเอามือขวาวางไปที่เข่าซ้ายหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกทวิสต์ปิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางแล้วสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วทวิสต์ปิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจออกแล้วกลับมาตรงกลางทีนี้ลำตัวด้านข้างกันบ้างนะคะหายใจเข้ายกแขนขวาขึ้นหายใจออกแล้วโค้งตัวไปทางซ้ายยืดเหยียดตัวเบาให้สะโพกขวาของเรายังอยู่ติดพื้นไว้นะสะโพกไม่ลอยขึ้นมาค่ะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาหายใจออกวางมือลงค่ะหายใจเข้ายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวไปทางขวาพยายามเปิดอกขึ้นหาเพดานไว้3 2 1หายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเอามาที่ข้อสะโพกของเรากันบ้างนะคะนั่งชันขาไว้ค่ะเท้ากว้างประมาณช่วงสะโพกนะมือวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้าแล้วยืดอกขึ้นค่ะหายใจออกแล้วพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับหัวเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจเลยนะคะขออีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออก

โอเคค่ะนำข่าวกลับมาตรงกลางแล้วมาเจอกันที่แคทแอนค่ะคลายแนวข้อต่อกระดูกสันหลังของเรากันนิดนึงด้วยท่านี้นะคะใครที่ชอบปวดหลังบ่อยๆทำท่านี้ได้บ่อยๆเลยนะหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นพยายามกดไหล่ให้ห่างใบหูยืดอกเอาไว้นะคะแล้วหายใจออกเราจะเก็บก้นของเราสูบสะดือโก่งหลังเข้าไปสูงๆแล้วก้มศีรษะสายตามองสะดือหายใจเข้าเราทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือเหมือนแมวโกรธขออีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าเปิดอกขึ้นเงยหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นและสูบสะดือเข้าไปสูงสูงโอเคค่ะนำหลังกลับมาตรงกลางค่ะจากนั้นเอามือซ้ายแตะไปที่ใบหลังหูซ้ายของเรานะคะแล้วหายใจเข้าเราจะเปิดศอกขึ้นนะคะเพดานหายใจออกเราจะเอาข้อศอกมาแตะข้อมือฝั่งตรงข้ามขอ5ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดศอกขึ้นสะโพกยังอยู่ที่เดิมนะคะหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกสลับข้างค่ะมาที่มือขวากันบ้างมือขวาแตะหลังใบหูไว้หายใจเข้าเปิดศอกขึ้นหายใจออกเอาข้อศอกมาแตะข้อมือขออีก2หายใจออกขออีก3ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกอีก2ครั้งเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งเดียวค่ะโอเคเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเวิร์กเอาท์กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นท่ายืนท่าแรกนะคะเราจะเป็นท่า reverse lunge บวกด้วย reach นะคะคือเราจะก้าวเท้าไปด้านหลังให้ไกลๆเลยค่ะแล้วเราจะเหยียดแขนขึ้นหายใจเข้ายืดตัวขึ้นหายใจออกเราจะก้าวเท้ากลับมาด้านหน้าและสลับข้างของขานะคะก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลังแล้วเหยียดตัวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก้าวกลับมาขอแค่10ครั้งนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะก้าวขาขวาไปด้านหลังให้ไกลแล้วยืดตัวขึ้นแล้วกลับมา1ดีค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้น2ท่านี้จะได้ยืดเหยียดไปพร้อมๆกันนะคะ3 4ขอ10ครั้งนะเหยียดขึ้นหายใจเข้า5ยืดตัวขึ้น6แต่ทรงตัวด้วยขาด้านหน้าไว้7อีก3ครั้งเท่านั้นค่ะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแชร์โพสบวกฟรอนต์เรสนะคะถ้าแชร์โพสในโยคะนะคะเราจะเอาเท้าของเราเนี่ยอยู่ชิดกันเอาไว้เลยนะคะแล้วเราจะทิ้งสะโพกไปด้านหลังนะคะเข่าของเราจะไม่ล้ำปลายเท้ามากเกินไปพยายามยืดหลังให้ตรงไว้นะคะแต่เราจะเพิ่มการใช้งานของกล้ามเนื้อหัวไหล่ของเราด้วยการเหยียดแขนตรงมาด้านหน้าให้ข้อมือกับหัวไหล่อยู่ในแนวเดียวกันแล้วลงขอ10ทีค่ะมาเหยียดแขนขึ้นแล้วลงเกรงท้องไว้ขึ้นแล้วลง3ขึ้นแล้วลงเกรงท้องไว้ค่ะขึ้นแล้วลงอีกทีแล้วค่ะ4โอเค5ปึ๊บเกรงท้องไว้นะ6 7ยืดอกหลังตรงไว้ค่ะ8อีก2ครั้ง9อีกครั้งเดียว10โอเคพักกันแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้งานแขนกับหัวไหล่เยอะนิดนึงอาจจะเมื่อยๆหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวทำตามไปพร้อมๆกันท่าต่อไปนะคะเป็นแพลงบวกด้วยโชลเดอร์แท็บนะคะเราจะลงมาอยู่ในท่าไฮแพลงก้างขากว้างนิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการทรงตัวและมือของเราจะอยู่แคบมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ถนัดจริงๆนะคะให้วางเข่าสามารถวางเข่าได้แล้วเอามือมาแตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้ามนะคะเอาละค่ะวันนี้เราทำ12ทีปะ3 2 1ไปค่ะ

0: แตะหัวไหล่ฝั่งตรงข้าม2 3ตัวนิ่งๆไว้4เกรงท้องไว้5 6 7 8 9 10 11 12โอเควางเข่าลงได
1: ้12ทีก็
0: 12ทีก็รู้เรื่องแล้วมาเราไปต่อกันที่ท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายวันนี้จะเป็นการนำเอาท่า Warrior 1มาบวกกับการใช้งานหัวไหล่นะคะเราจะเริ่มจากขาขวาอยู่ด้านหน้าขาซ้ายอยู่ด้านหลังนะคะแล้วเราเกรงขาซ้ายที่อยู่ด้านหลังนะกระตุกเข่าให้ตึงไว้นะคะแล้วย่อเข่าขวาด้านหน้าลงเล็กน้อยนะคะเราจะทำ Shoulder Press นะคะใช้ตัวเปล่าก่อนเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเปล่าก่อนนะคะเราจะกำมือเอาไว้แขนวางอยู่ข้างลำตัวแบบนี้นะคะแล้วเราจะเหยียดแขนขึ้นไปตรงๆให้หัวไหล่กับข้อมืออยู่ในแนวเดียวกันแขนเราจะไม่โน้มมาด้านหน้าหรือจะไม่เทไปด้านหลังมากเกินไปอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้นะคะแค่ขอแค่ข้างละ5ทีแล้วเราสลับขากันมา3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1เกรงท้องไว้2 3 4 5แล้วสลับขาค่ะเอาขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างเอาละเหยียดขาด้านหลังตรงไว้ขาด้านหน้าย่อหัวเข่าเล็กน้อยแต่อย่าให้เข่าล้ำปลายเท้ามากเกินไปนะคะถอยเข่ากลับมาให้เรายังเห็นปลายนิ้วเท้าของเราอยู่นะเตรียมตัวค่ะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1 2 3 4 5โอเคพักกันสักครู่หนึ่งรอบที่1ผ่านไปเป็นไงบ้างคะท่าวันนี้โอเคมั้ย
1: รอบที่1ยังโอเคอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: รอบที่1ยังโอเคอยู่แปลว่ารอบ2รอบ3เนี่ยอาจจะมีแบบว่า
1: สั่น
0: นิดนึง
1: แทงนี่น่าจะ
0: รู้เรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าเหนื่อยเราสามารถวางหัวเข่าลงได้นะคะในท่าที่เป็นแพลงโชลเดอร์แท็บนะแต่พยายามอยากให้โฟกัสที่การเกร็งกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวหรือว่าหน้าท้องของเราเอาไว้นะคะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงเพราะวันนี้ท่าก็เริ่มเหนื่อยขึ้นแล้วเริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆยังอยากรู้ว่าคนทางบ้านทำตามอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าทำตามมาตั้งแต่อาทิตย์แรกเราจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นท่าในวันนี้เราจะสามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะ
1: อาจจะนับได้ถึง30เลย20 30เลยก็ได
0: ้ใช่
1: จะทำทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้ว เราก็จะแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเราเริ่มจากทีละนิดทีละนิดก็ได้นะคะเตรียมตัวรอบ2กัน reverse lunge บวก reach นะคะขอ10ทีนะเตรียมตัวนะคะ3 2 1ไปค่ะ9ค่ะขวาไปด้านหลังเหยียดตัวขึ้นแล้วกลับมา1มาสลับข้าง2 3เกรงท้องไว้ทรงตัวไว้ค่ะ4 5 9เท้าไปด้านหลังไกลๆ6 78อีก2ครั้งค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคเราไปกันต่อที่ท่าแชร์โพสบวก front raise นะคะท่านี้ถ้าใครมีขวดน้ำอยู่ที่บ้านนะอันนี้แนะนำให้เริ่มจากขวดเล็กๆก่อนนะคะหรือว่าจริงๆเป็นดัมเบลแบบเล็กๆเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเมื่อยหัวไหล่ตัวเปล่าก็เมื่อยแล้วเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคป่ะถ้างั้นมาเตรียมตัวกันนะคะเอาเท้าชิดกันเอาไว้นะคะแล้วทิ้งสะโพกไปด้านหลังยืดอกตัวตรงไว้ค่ะเตรียมตัวไปค่ะขอ10ทีพอ1เกรงท้องไว้ค่ะ2หายใจเข้าหายใจออกยกขึ้น3 4 5 6เกรงท้องไว้นะ7 8ให้รู้สึกที่หัวไหล่9อีกทีเดียวค่ะ10โอเคไปกันต่อที่ plank บวก shoulder tap ถ้าใครเริ่มเหนื่อยแล้ววางเข่าช่วยได้นะแต่พยายามให้หลังของเราเป็นเส้นตรงไว้นะคะถึงจะวางเข่านะอ่ะเตรียมตัว12ที่3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4ข้อมืออยู่ใต้หัว6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โห อบ2เราเริ่มดูเรื่องแล้ว
1: ค่ะ
0: มาเราไปกันต่อที่ท่า Warrior 1บวก Shoulder Press กันท่านี้ก็สามารถใช้
1: ขวดน้ำได้เหมือนกัน
0: ใช้ขวดน้ำได้เหมือนกันเดี๋ยวแพทย์จะใช้ขวดน้ำนะเริ่มจากขาขวาอยู่ด้านหน้านะคะเหยียดขาซ้ายตรงไว้ย่อเข่าด้านขวาเล็กน้อยนะคะแล้วเตรียมตัวข้างละ5ทีแล้วสลับขากัน3 2 1ไปค่ะ1 2ตอนเหยียดขึ้นหายใจออก3 4 5โอเคสลับข้างสบายๆข้างละ5ทีมาเตรียมตัว3 2 1ไปค่ะฮึบ1 2หายใจไว้3 4 5โอเคพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเป็นไงคะ
1: เซต2เริ่มแล้วค่ะ
0: เซต2เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นบ้างไหมจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราทำจนถึง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายบ่อยไหมคะไม่ค่อยออกกำลังกายห่างไปนานอะไรเงี้ยค่ะพอได้กลับมาออกช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าเหมือนอาจจะยังแบบสั่นๆเกร็งๆบ้างแต่พอเริ่มแบบทำทุกวันเป็นอาทิตย์ที่2ก็รู้สึกว่าเราทรงตัวได้มากขึ้น
0: ใช่เลยถูกต้องเลยมันจะเป็นฟีลลิ่งนั้นเลยพอเวลาเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเรารู้ได้ไงว่าเราแข็งแรงมากขึ้นเวลาที่เราทำแล้วเรารู้สึกนิ่งมากขึ้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นในท่าแพลงหรือในท่าที่แบบยืนขาเดียวต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามารอบ3รอบสุดท้ายแล้วทุกคนสู้ๆ
1: ส
0: ู
1: ้ค่ะคน
0: ทั้งหมดสู้ๆนะอ่ะมาเริ่มจาก reverse lunge บวก reach ก่อนนะคะท่านี้ถ้าใครเหยียดแขนแล้วยังรู้สึกเซๆสามารถใช้การจับเอวแทนได้นะคะอ่ะมาเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะก้าวไปด้านหลังแล้วยืดตัวขึ้น1หายใจเข้ายืดตัวขึ้น2 3 4ทรงตัวไว้5 6 7 8อีก2ทีค่ะ9อีกครั้งเดียว10โอเคไปกันต่อที่แชร์โพสบวกฟรอนท์เรสนะคะเดี๋ยวแพทจะใช้น้ำหนักด้วยการถือขวดน้ำด้วยนะเท้าชิดกันนะคะแล้วหย่อนสะโพกไปด้านหลังหลังของเรายังเป็นเส้นตรงอยู่นะเข่าไม่เทมาด้านหน้าเยอะเกินไปพับสะโพกไปด้านหลังนะคะเตรียมตัวนะขอแค่10ทีเท่านั้น3 2 1ไปค่ะ1 23เก่งท้องไว้ค่ะตัวนิ่งๆ4 5ให้ข้อมือขึ้นมาเสมอหัวไหล่พ่อ6 7 8 9 10โอเคเยี่ยมมากค่ะทุกคนไปกันต่อที่ท่าแพลงและโชลเดอร์แท็บกันค่ะท่านี้กางขากว้างไว้นะช่วยในการทรงตัวนะคะเตรียมตัวนะ3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4เกร็งท้องไว้5อีกนิดเดียว6 7 8 9 10 11 12โอเคเก่งมากค่ะสุดท้ายละท่าสุดท้ายมาท่าสุดท้าย reverse warrior 1นะคะWarrior 1บวก Shoulder Press ก้าวขาไปด้านหลังแล้วเหยียดขาด้านหลังตึงๆไว้นะแล้วย่อขาด้านหน้าเตรียมแขนขึ้นมาค่ะ3 2 1ไปค่ะเหยียดแขนขึ้น1เกร็งท้องไว้ตอนพุชหายใจออก2 3 4อีกทีเดียว5โอเคสลับข้างค่ะขาซ้ายมาอยู่ด้านหน้าบ้างเหยียดขาขวาไปด้านหลังตั้งตัวตรงไว้3 2 1ไปค่ะ1 2 3 4 5โอเคเสร็จแล้วค่ะวันนี้เย้
1: 3เซต
0: 3เซตของเราอ่ะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดสบายๆ

0: ันดีกว่าอ่ะมาได้นั่งละโอ้โหขอนั่งหายใจขอนั่งหายใจแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเพราะว่าเราทำไปด้วยเราพูดไปด้วยเรามีความเหนื่อยเพิ่มขึ้นคูณ2อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะเอาเริ่มจากการทำบัตเตอร์ฟลายก่อนละกันวันนี้ก็มีการใช้ขาเล็กน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเรายืดเหยียดเขาสักเล็กน้อยเอาละค่ะแล้วเราหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกเราพับลำตัวไปด้านหน้าค่อยๆพับลำตัวไปนะคะสามารถใช้ศอกของเราช่วยกดที่ขาด้านข้างของเรานะคะให้ขาของเราอยู่ใกล้พื้นเข้าไปอีกนิดนึงแต่ถ้าใครที่ตึงมากก็ใช้มือรองลำตัวของเราไว้ด้านหน้าได้ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้เราจะเหยียดขาขวาออกไปด้านข้างเหยียดขาขวาไปด้านข้างนะคะเอามือขวาจับไปที่หน้าขาด้านซ้ายไว้นะคะแล้วหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปหาเท้าด้านขวาค่ะยืดเหยียดสบายๆนะ3 2 1ค่ะใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้สลับข้างค่ะเหยียดขาซ้ายออกไปด้านข้างโอเคแล้วทีนี้เรากระดกปลายเท้าซ้ายเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเอามือซ้ายจับหน้าแข้งหน้าขาด้านขวาไว้หายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปค่ะ
1: ด้านนี้ตึง
0: ด้านนี้จะตึงกว่าใช่ไหมคะใช่เราด้านทั้งสองฝั่งของเรามักจะตึงไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยข้างนี้เราตึงมากกว่าอาจจะเป็นข้างที่เราใช้งานเยอะกว่านะคะอาจจะต้องเพิ่มการยืดในด้านนี้ให้เพิ่มมากขึ้นหายใจเข้าค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาทีนี้นั่งขัดสมาธิสบายๆค่ะเอามือประสานกันไว้ด้านหลังเดี๋ยวแพรหันด้านข้างให้กล้องได้เห็นด้วยนะคะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสองกรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่2

าธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์วันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานเดอร์โกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศแลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ทรงวางพวงมาลา

ณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิตย์ในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบาดาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

0: พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสรวมถึงทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทรงม้าเพิ่มเติมณศูนย์ฝึกขี่ม้าเอิร์น JPS โดยล่าสุดทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากลลาโมการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิเชียด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคอราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้

่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักก่อนที่สร้างถวายแด่อาร์ชดัชเชสมาเรียคริสตินอันโตนิโนวาประติมากรชาวอิตาลีเป็นผู้แกะสลักตามรับสั่งของอัลเบิร์ตแห่งอัลเบอร์ตินาพระสวามีของพระองค์สร้างเสร็จในปี2348เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่รวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่โถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องทำงานร่วมกับภาควิชาภาษาประดิษฐ์ของหอสมุดเวียนนาจะแสดงความเป็นมาของภาษาเอสเปรันโตซึ่งเป็นภาษาประดิษฐ์สากลดร.ลุดฟิกซาเมนโฮปจากสู่แพทย์ชาวยิวที่เติบโตและใช้ชีวิตในประเทศโปแลนด์คิดค้นขึ้นเมื่อปี2410เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมานซ์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการ

0: ศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปอรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27 มกราคม 2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุกำลังพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16 ธันวาคม 2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้โอนสายการบังคับบัญชาถวายงานด้านการทรงม้าแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ นอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี 2530

2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภกินีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยส
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประธานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานที่ดินแก่

องพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7 นาฬิกาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2569ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในเวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาองคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรม

และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5สิงหาคม2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญอาทิหมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็กบ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าภูแสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเล่าเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนคาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถครอบครัววงศ์ถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
2: พาค่ะ
1: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
2: 9ค่ะ
3: Do you feel ready to spell
2: Yes
3: Okay you only have one word to win
2: Let's play spelling.
3: Your word is towel.
2: T-O-W-E-L.
3: Your answer is... Correct!
1: Yeah! ถูกต้องค่ะ เก่งมาก คำว่า towel นี้นะคะ แปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ใบสับได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
4: ชื่อนิวค่ะ
1: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
4: 8ขวบ
1: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
3: Your word is snorkel
4: S N
3: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
1: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: เกมครับ
1: น้องเกมคะน้องเกมมาอยู่เท่าไหร่ละคะ
5: 10ขวบ
1: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
5: พร้อม
1: Let's play spelling
3: Your word is education
2: E D U C A T I O N
3: Your answer is correct Good job
1: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะ

0: ภาษาทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to Spelling Charity
1: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
2: กูดมอร์นิ่งมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
1: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
3: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
3: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
3: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animals Animals แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
4: ง่าย
5: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
6: We will start now Tiger
7: T-I-G-R
6: No
7: T-I-G-G-E-R
6: Rabbit
7: R-A-B-B-I-T
6: Parrot
7: Pass
6: Elephant
7: E-L-E-P-H-A-N-T
6: Eagle
7: E-N-G-L-E
6: Monkey
7: M-O-N-K-E-Y
6: Zebra
7: C-E-B-R-A C-E-B-R-A
6: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้คำที่เรา
7: เร็วเกิน
0: ที่เราพาสคือคำว่าอะไรนะ
7: คำว่าไอ้เน
6: าะ Parrot
7: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
7: จริงด้วย
0: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอกพ
7: ี่ P-A-R-R-O-T
0: อ้าวเสียหน้าจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือน้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
3: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
3: สาม
0: หมายเลขสามค่ะ
3: สี่สอง
0: library รู้ไหมคะว่า library คืออะไร
3: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
6: We will start now. Books.
3: B-O-O-K-S.
6: Shelves.
3: S-H-E-L-V-E-S.
6: Papers.
3: P-A-P-E-R-S.
6: Tables.
3: T-A-B-L-E-S.
6: Chairs.
3: C-H-A-I-R-S.
6: Title.
3: T-I-T-L-E.
6: Reader.
3: R-E-A-D-E-R.
6: Magazine.
3: M-A-G-A-Z-I-N-E.
6: Newspaper.
3: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
6: Journal.
3: J-O-U-R-N-A-L.
0: โอ้โหเวลายังไม่หมดเลย
6: สัก
0: สิบสองวินาที10
6: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me five. Yeah. เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
6: The word shelves. Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำมาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
4: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ let's play spelling
6: we will start now planets
4: p l a n e t
6: planets
4: s
6: mars
4: m a r s
6: venus
4: V E N U S
6: Saturn
4: S A T U R N
6: Jupiter
4: J U P I T E R
6: Uranus
4: U R A N U S
6: Mercury
4: M E R C U R Y
6: Solar System
4: S O L A R S Y S T E M
6: Nebula
4: Again
6: Nebula
4: Pass.
6: Galaxy.
4: G A L A X Y.
0: โอ้เก่งมากเลยได้ไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
6: To spell the word nebula correctly, it is N E B U L A.
0: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟกค่ะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
4: 9คำ
0: รวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเลือกเลขอะไรดีคะน้องพาว
5: ค่ะ
0: เลือกหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร close รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
5: เสื้อผ้าค่ะ
0: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: let's play spelling
6: we will start now shirt
5: S H I R T
6: Socks
5: S C O C K Pass
6: Dress
5: D R E S S
6: Skirt
5: S K I R T
6: Coat
5: C O T S H
6: No
5: Pass
6: Shorts
5: S H O R T S
6: Sweater
5: S T Pass
6: Trousers.
5: Pass.
6: Blouse.
5: B-R-O-D-S.
6: Sorry. No.
5: Pass.
6: Necktie.
5: N-E-T.
0: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks.
6: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S.
0: What else did she skip?
6: Sweater. S W E A T E R.
0: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ Necktie. How would you spell that, Professor?
6: You spell necktie N E C K T I E.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเรา น้องเกม

0: หันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
2: อาชีพงานครับ
0: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
3: we will start now nurse
2: n u r s e
3: artist
2: Artist.
3: Dentist.
2: Dentist.
3: Driver.
2: Driver.
3: Postman.
2: Postman.
3: Singer.
2: Singer.
3: Soldier.
2: Soldier.
3: Banker.
2: Banker.
3: Farmer.
2: Farmer.
3: Policeman.
2: Policeman.
3: Try again.
2: Policeman.
0: Oh,
3: very good.
0: All the way. ครบ10นาทีแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
2: ชอบอ่านค่ะ
0: ชอบอ่าน
2: หนังสือการ์ตูนค่ะ
0: หนังสือค่ะการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาแล้วค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
3: The greatest donation is to forward endlessly
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around
3: Good morning

0: อีสานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นเกี่ยวกับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ 1. คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันรวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้น
0: ๆคุกคัลเจอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดพาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านพาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกเมนูแน่นอนพาข้าวแรกของวันนี้เป็นของร้านสุขใจแลนด์โดยพี่เอื้อยสาวอีสานคนแกร่งที่กลับมาเปิดร้านณบ้านเกิดในบรรยากาศวิวกลางทุ่งนากับเมนูอาหารที่เริ่มหาทานยากในปัจจุบันเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเมนูดั้งเดิมเหล่านี้และไม่หายไปในอนาคตนั่นเองครับ

สวัสดีค่ะพี่เอื้อยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งเราก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจีซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาเราหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกลับมาวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเราเลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำแล้วทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากี่อยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองฟูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องใจแล้วก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่ตัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนมันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนนึงเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้มหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้มหูเสือไม่มีอ้าวมีอาริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับอาริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดลากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนู ซึ่งพาข้าวในแบบฉบับ Casual Fine Dining ก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
3: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
4: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ

0: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขะแยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
1: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
0: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตปรินท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตปรินท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
1: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
0: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างๆ1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
1: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะแล้วก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมื้ออาหารพอเรามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปอไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช้
0: หอย
1: เชอร์รี่แล้วก็สีคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมด้วยค่ะ
0: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นเนี่ยแหละครับนำมาย่าง

0: แล้วก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี
0: ่ข้าวจี่ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช
0: ่เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาจิกกราสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: รามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบไฟไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมไว้ในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก

0: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
0: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 10:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลสุข

ภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราช

0: ไอหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะดังนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะในอัตราที่เหมาะสมก
1: ็
0: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ 10-20 ครั้งต่อนาทีในขณะพัก
1: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
0: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดงนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
1: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
0: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
1: ะ
0: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติการส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ทดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได
1: ้
0: สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
1: ้
0: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิดเนื้อสมองตายเน
1: ื่
0: องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางเดินของอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศ
1: นะ
0: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
1: ะ
0: เพราะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
1: ้
0: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไม่หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
1: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
0: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจ หยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่า

0: ก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
1: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
0: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที่เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
1: ่
0: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เนี่ยเขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่น
1: ๆ
0: เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี้เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควรจริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
1: ตอบสนอง
0: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นน่ะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตน่ะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
1: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
0: เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮะในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
1: ค
0: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นมีโอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นน
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาบางคนเขาหลับๆอยู
1: ่
0: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
1: เขารู้ตัวหรือเปล่า
0: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
1: ็
0: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าน
1: ะ
0: ฮะแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซ
1: ึ่
0: งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยแล้วเอามาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
1: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
0: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
1: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
0: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนนะแล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
1: ี
0: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนะในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการ ศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
1: นวดก่อนเลยดีกว่าน
0: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
1: ค่ะ
0: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
1: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
0: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะเพราะว่าเราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
1: คือตรงนี้
0: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือนะครับ
1: ส้นมือเราต้องวางมือยังไงคะ
0: วางอย่างนี้นะครับ
1: วางทับกัน
0: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่านะฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเราเนี่ยจะมีกระดูกอันหนึ่งนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
1: ม
0: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
1: ่
0: นะฮะดังนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
1: น
0: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
1: ะ
0: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
1: ค่ะ
0: รู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่มั้ยฮะแล้วเอา100ถึง111ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
1: 2ครั้ง
0: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
1: ะ
0: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
1: ่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
1: เปิดระบบหายใจ
0: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่ที่ไม่มีเครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
1: ้
0: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได้
1: ก็ทำได้แล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
0: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
1: เป่าปาก2คร
0: ั้งเป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
1: ะ
0: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
1: ็
0: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
1: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
0: ทำพร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบจมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกมั้ยฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
1: เหมือนเงยหน
0: ้
1: า
0: แงนคอแงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
1: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
1: ้
0: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเขาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้น เป็นปกติ
1: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหา

0: หายใจอีกครั้งยังไง
1: บ้างถ้าผื่นเข้ากลับมาหายใจแล้วแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว
0: คือ
1: หัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกก็ไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
0: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
1: ที่คอเนี่ยฮะชัดเจนที่สุด
0: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
1: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล
0: ็
1: กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขาตรงนี้นะขาหนีบเนี่ยนะฮะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
0: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
1: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
0: กราม
1: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ลากเส้นตรงลงมาเราคลำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
0: ตุ๊บ
1: นั่นนะฮะ
0: ตรงนี้คลำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
1: คลำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคลำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าไว้ใจได้เราก็ไม่ต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
0: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
1: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายแล้วเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
0: ะ
1: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
0: ้
1: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
0: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
1: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
0: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
1: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
0: ะ
1: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
0: ค่ะ
1: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้ก่อนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนนะเพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้น
0: ะ
1: มันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่กันคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์เครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
0: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
1: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราต้องพอดูได
0: ้
1: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนก็จะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
0: หรือไปต่อ
1: ใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาไว้กลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
0: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
1: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่า

0: าจจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
1: ก็ปั๊มไปเรื่อย
0: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
1: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
1: ค่ะ
0: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่
1: ะ
0: นะก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาลายมีอะไรอุดในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
1: แล้ว
0: ก
1: ็ดัน
0: ล้วงคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้อง
1: นะฮะตรงบริเวณไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาไปย่อนมา
0: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลน
1: ะ
0: นะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
1: ะ
0: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
1: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
0: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนเราทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
1: ะ
0: ก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
1: นะ
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี้คือสิ่งที่ดีนะคร
1: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเนี่ยก็อยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์สิงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so

0: ข้อนี้เหรอ
1: ไม่รู
0: ้ก็ไม่รู้อีก
2: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องของวันนะฮะ
2: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิน
0: รับไปแล้ว200คะแนน
3: สุดยอดจริงๆเลยนะครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
4: เปิดประตูสัญจรตลอดสกูลทัวร์แนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: Alright, welcome back to See You on the Road Season 2 300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling ปัวส่งใครเข้าประกวดครับน้อง Bright ในขณะที่นาริยะจังหวัดแพร่น้องจอมนะ
4: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจอมต้องรับความกดดันกันทั้งคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
5: False.
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
2: True.
5: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
5: True.
2: False.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.
2: False.
0: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
5: True.
0: A child can bring a toy gun with him on the plane.
2: False.
0: David can bring a box of matches in his checked baggage.
5: True.
2: False.
0: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
5: True.
0: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
5: True.
2: False.
0: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
2: False.
5: True.
0: และในสองโรงเรียนนี้มีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนหนึ่งได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่ง Nail Clipper Carry on ได้ไหม
2: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
0: ไม่ได้ carry on ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
6: 1.1
0: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
2: ไม่ได้
0: เพราะว่า
2: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
0: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน
2: 100
0: 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
2: มันอาจจะเกิดการระเบิด
0: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้ 32,000 เนี่ยแต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
2: ได้
0: ครับแต่ไม่เกินนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
2: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
0: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะ oil paint ได้ไหมได้
2: น่าจะได
0: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับหรือไฟฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไ

0: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะเข้าสู่รอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
1: ตักกษัตริย์ครับ
0: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีนานอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
2: นั่นน่ะ Prince Royal แต่เราอ่ะ
3: รอยเย่
0: Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งติ่งอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีนานครับ
4: พวกเรา Prince Royal ขอเป็น Prince ในหัวใจเธอเนื้อครับ
0: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
5: These meatballs are humongous. These balls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
6: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yi Saishin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality. It produced strong ceramics with a beautiful white texture.Aba Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5-6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7-8 inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently,There are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
0: From the video, which of the following statements about kaolin clay in Lampang is correct? A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5-6 inches in diameter to bowls that are 7-8 inches in diameter. B.Lampang is the best source of kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C. U. สตรีศรีนาได้ไหมครับตอบว่า
1: D. Dog. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar.
0: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้ะอ้าว Prince Royal
7: C ครับ
8: C ครับ
0: อ่านให้ฟังด้วยจ้ะ
1: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it
0: You think it's right คำตอบคือข้อ C เป็นของเราเลยครับไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one This country has four official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number two It has the highest population density in the region and the third highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number three. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal Vithyalai มาก่อน ตอบว่า
4: Singapore
0: คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal Vithyalai พักสักครู่เดียว We'll be back after these messages Alright, welcome back to See You on the Road Season 2อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal Vithyalai นั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1 yard Begin ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal Vithyalai เข้าสู่รอบต่อไปวิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่าที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเส้นนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ1609เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียบประมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีสีน่านและให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal Vithyalai จาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มการแข่งนี้ด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาท์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 secondsNow
2: South Korea
3: Past
7: United States
8: Cambodia Past
9: Lao
10: India
11: Thailand
12: Mongolia
13: Pakistan
14: Maldives
15: England
16: Korea
17: USA
18: Brunei
19: Philippines
20: Past
21: America
22: Japan
23: Saudi Arabia
24: Vietnam
25: Lao
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศเอเปคครับหลักการในการที่เป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ชายนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรก ที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last team entering the next round congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆ อีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
3: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมอนอด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์ 7:00 น.เรามีนัดกันกับรายการ See You on the Road Season 2สวัสดีสวัสดีครับ
9: ที่16มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมมาตรสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
10: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's all right thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okayI'm all right. I'm good. Thank you. แปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ Not today. Not today. หรือ Not for me. Not for me. Thank you. เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not. I would rather not. แล้วก็เพิ่ม Thank you. แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass. I think I'll pass. Thank you.ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอะกลัวว่าเขาจะแบบอุ๊ยทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง that's very kind of you that's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจเรารู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could but I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love toBut I would love แปลว่าหูอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekend สมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรแต่ว่ากันไป Sounds great but Sounds great but I have work to do or Sounds great butI have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: เมลเดียแม่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: It's in the waterIt's in the water, and it has like a...
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch it. It burns. It burns when you touch it.
2: แมงกะพรุนเป็นอะไรวะjellyfish jellyfish jellyfish
0: โถปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สักนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า he who laughs last laughs best ล่ะครับ
3: ก็สนุกดีเพราะว่าตุนแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิว

ยแต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบคิ้วๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name

0: ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ดีขึ้นมากเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทำให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทำให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็พูดเลย
0: เพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านำเสนอ
1: มากขึ้น
0: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆ สนุกสนานเฮฮามันเต็มที่
1: เต็มที่
0: เพราะว่าที่นี่คือLife Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
2: ่ Yes and today we are going to do an extreme activity
3: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball and the second one is car bomb and the last one
4: is X-MaxA big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
5: And we are gone.
0: ไปเลยเหรอ
6: Never get back.
4: Never get back.
6: Never get back.
4: Never get back.
3: Find me again later in the galaxy.
7: Okay, I will separate into two groups. Me and Tun. This is the first
3: group.
7: Yeah, and
3: and
4: Bang
3: and
4: me.
3: Bang.
4: Yeah.
3: And second group.
7: ว
3: ิธีของเราก็คือโอนอยออก
4: ไทยสไตล์
0: Have you ever tried โอนอยออก
3: โอนอยออก
0: โอนอยออก
3: โอนอยออกนี่ค่ะนี่ค
8: ือไกด์เด็กบอกว่าโอนอยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and twoและแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9: เฮ้ guys are you ready?
10: Yeah!
9: Yeah. If you're ready,
10: let's
9: go check it out!
0: Yeah! Yeah. โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจแล้วกันตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
1: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค
0: ่
1: ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
0: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเรื่อย
1: ๆ
0: รับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
1: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปครับ
8: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Maxแต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
11: One at the back and then two groups of two and go left and right
2: Oh so she's defending the flag
11: Yeah
2: And then
11: two groups of two
2: Oh so you guys go together
11: And you guys together
2: Okay and if you get one shot you already dead
11: Yeah you have to raise your weapon Raise your weapon so they don't shoot you again and you go outBut there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters uh-huh. and less, you cannot shoot him. But you can stay as fast as you can. As you can, you're dead. And if you say that, he's dead. He goes out. Because if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
12: One, two, three, punch him!
13: Yeah, me and the left team will try. Okay. And then you guys must just help us get there.
2: Okay.
13: Like, make sure that we can try and get there without being shot.
1: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
12: one two three red team
8: เครื่องเล่นเพนบอล

0: Kom op.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตัวนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนหนึ่งก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
2: โอ้โหเรียลเท่เลย
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย
4: เครื่องเล่นขาบั๊ม
5: Where do we go, keeper?
6: No, brainstorm first?
7: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
8: เป็นผู้ชนะ
7: โอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
8: ะ
7: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
8: ้
7: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
8: ์แอโรคราฟต
7: ์ใช้ลมนะฮะครับผม
8: นะ
7: ฮะเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวิน as a landslide นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
8: พร้อมค่ะ
7: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ใครหรือว่าอยากชนใครก็กระแทกมันเลยอะไรอย่างนี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic Every night in my dream I see you ฉันเข้าไป see you
1: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic Titanic Did you know that
2: คือในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้วว่ะแต่แบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคำนับ5 4 3 2ปุ๊บ1ว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโอ้โหลืมตาเปิดเลย
3: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
2: คือฮันเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบ้คำพอขึ้นไปข้างบนสื่อท่านก็จะพูดต้องคำว่า movie นะท่านก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ
4: โอ้โห

0: countdown.
1: Guess.
0: Time to guess.
1: Hurry up.
2: Time to guess.
1: Five.
3: No, wait.
1: Four.
2: Three.
1: Two.
3: No. Please wait.
2: Okay. What do you think?
1: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
5: Yeah. So it's okay?
6: It was amazing,
5: right?
6: Because I opened my eyes, it was so close. Really? And I saw all of this and I was like, oh my God!
5: Okay, so what did you hear?
7: DiCaprio and the movie.
5: And the movie.
3: But not
5: and
3: the last one.
7: The last one we did hear.
5: DiCaprio and was, movie.
3: But it's like
5: what did you say? What is your keyword? Chip?
3: Yeah.
5: Chip? Chip? Chip? Chip?
8: I have to say
5: movie.
2: Movie. DiCaprio.
5: What is that?
2: DiCaprio.
5: What do you think?
6: I think I really
1: and the answer!
6: Know.
1: The answer
2: the
1: is...
2: The answer is...
1: The Beast!
2: Go! Oh my God, Titanic!
1: Titanic! You lost this game!
5: Just a game.
9: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
10: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะหรือว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค
11: Oh my God
10: Your what is this one Find the keyword Only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, shh, shh, shh, shh, don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: Hello, City. Woo. Hello, City. Wow.
0: ตอนนี้ต้องมาบอกก่อนว่าสถานการณ์เมื่อกี้ได้ยินอะไรยังไงบ้าง
1: ได้ยินแค่ City
0: That who's what City Yeah City And
1: Only city.
0: Only city?
3: And screaming.
0: And scream? Who scream? Who scream?
1: Woo! Wow!
0: Who give woo? Wow!
4: Why didn't they hear the...
5: I heard everything.
0: I don't know. What do you think?
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: Bangkok. She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is... Bangkok! Correct! เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
6: It's so amazing. It's the first time for me. Like it's your first time too?
4: Yeah.
7: Yeah.
6: Yeah, it's so exciting.
7: It was cool.
6: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then
7: I was actually all the time keeping in my mind that I need to say yeah. properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
0: It's so clear. It's okay. Yeah. How about you, Tun?
8: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
0: How about your friend here?
8: And I think you're fun.
0: Yeah.
8: Enjoy every activity that we do together.
0: Yeah, you did together.
9: The experience was very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
0: Thank you.
7: Yeah, thank you.
0: How about you? Last one.
3: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
0: Okay? Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
10: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
0: โอ้โหจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค
11: ่กล้าน
0: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
11: พร้อม
0: นะ Are you guys ready to next week วันนี้ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ
12: เจอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่อง
13: ช่วง wrap up
10: คือเป็นรูปคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
9: and we are recommend this
14: We recommend
10: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคค่ะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
15: Wash your come on
10: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
15: wash
10: ก็คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแคนกับคืดนะคะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on วชคมอค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go to ลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
11: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
14: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
15: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
14: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello How are you Where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

0: people are familiar with royal survival bags that contain food and necessary items to sustain life. These bags are donated by His Majesty the King or other royal family members whenever there are disasters in Thailand. Royal survival bags are always distributed to suffering people on time, regardless of the distance or transportation challenges. Such emergency aid shows the depth of His Majesty the King's compassion for his people when they experience sudden difficulties or disasters.
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีแต่รับสั่งว่าให้แนวทางไว้สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไวและการช่วยเหลือนั้นจะต้อง ช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
0: His Majesty the King not only sought to provide royal survival bags to the suffering people as quickly and comprehensively as possible, but also instructed the responsible officers to create a clear and systematic rescue plan, including long-term solutions. During all disasters, food and water are of the utmost importance for alleviating the suffering of victims during times of confusion and misery. In a hopeless moment, the royal survival bags carrying the grace of His Majesty the King might be the only thing providing relief, since it lets his people know that they still have him by their sides.
1: ในหลวงให้เอาของพระราชทานมาฝากนะให้กำลังใจให้นะแล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตา ชาวบ้านเคยพูดกับผมชาวเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆมีของพระทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับแล้วเขาก็จะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลสบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้าง

0: บ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียเข้าของแต่แววตาที่เปี่ยมไปด้วยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกข์เข็ญที่เขาได้รับตั้งเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกซึ่งปรับปลื้มปิติยินดีนึกถึงมหาคุณมันมากล้นขนาดไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งของพระราชทานที่ได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมสารีริกธาตุที่มีต่อเขาทุกเวลา
1: We must go to reach them no matter how far we must go is the royal policy of His Majesty the King that was given to the Privy Council it reflects the monarchy's compassion and the strong bond that exists between the royal institution and the Thai peopleAnd also reflects back the profound attachment and bond that the Thai people have with the royal family. Words can hardly describe it.

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjective Adjective ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็จะเป็นไก่ทอด grilled chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายคนแรกกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิ๊ดลิดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car key

ขี่ขานะครับถ้าขี่ขาอาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็นข้อขี่ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verbs นั่นเองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing babyอันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง The Matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า Neo you are the chosen one นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเนี่ยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาคำถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตกbroken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song ดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study English I like Japanese foodChinese girls and Korean songs นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ1 boring กับข้อ2 bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับรู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boringแปลอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนออาไม่เอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object และสุดท้ายครับ a boring placeสถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted ted กับ ded did ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะผิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซทิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excitedแต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาทแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มี2แบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised ก็คืออะไรครับ
ตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised จะบ้าละครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนนึงครับไปชมภาพยนตร์ครับ

0: เป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยเหรอครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็ต้องเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า ing ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า OUS ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous man ต่อไปก็เป็น poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ ive อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากจะให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่ 3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexy funny pretty และ3ครับก็คือadjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjectives นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more most และสุดท้ายครับก็คือ noy little lessleast ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than PatChris isn't bigger than Pat. Is Chris bigger than Pat? Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นข้อที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลัง ของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man here Is Chris the biggest man here Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า is sexy isn't sexy โอ้ยไม่จริงนะกับ is sexy sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเรามาลองดูตัวอย่างครับอ้ํา is sexier than ตุ๊กกี้ชนิดแน่นอนครับอ้ํา isn't sexier than ตุ๊กกี้ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยเหรอครับและสุดท้ายครับ is อ้ํา sexier than ตุ๊กกี้และถ้าคุณอ้ํานั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับอ้ํา is the sexiest girl in Thailand
1: wow.
0: Isn't the sexiest girl in Thailand? ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is Am Pacharapa the sexiest girl in Thailand?
2: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับและถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsomeถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า Chris Nadeth is more handsome than Chris Nadeth isn't more handsome than Chris ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ is Nadeth more handsome than Chris probably not คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand Nadeth isn't the most handsome man in Thailand และสุดท้ายครับ is Nadeth the most handsome man in Thailand
1: wow. นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Chris รวยเท่ากับ Willie ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same นั่นเองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมเซมยกคานะอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the same as your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different from ก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ the Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้รู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับloving you too much so much very much right now นั่นไงล่ะฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยชน์ที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam เห็นไหมครับมันจะเล่นได้ยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะ ราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม

0: Is the traffic bad? The traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. The traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป You are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก The traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ The traffic is so badหรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty
1: really
0: Pretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjectives ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjectives ก็คือคุณศัพท์นะครับก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากแล้วนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
0: Nice to meet you. Still here.
1: Okay, Donna. Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you.
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: Glad to meet you.
2: Glad to meet you.
1: Glad to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: Pleased to meet you.
0: อ่าน
2: ฟัง
1: ยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีที่ได้รู้จัก
1: เอาความหมายเมื่อกี้อะไรบ้าง Nice to meet you.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เข้ามาสู่ช่วง spelling audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน่
4: ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมาย

0: เลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
1: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
1: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is problem.
1: P-R-O-B-L-E-M.
2: Your answer is... Correct!
0: Yeah!
2: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
3: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is shovel
1: C H A F V E R
2: Incorrect I'm so sorryThe correct way to spell shovel is S H O V E L.
0: ชื่ออะไรครับ
4: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
4: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
2: Your word is graphic.
4: G R A P H I C.
2: Your answer is...
4: Correct.
2: Correct! You are right!
0: เดี๋ยวก่อนมาพูดคุยกันก่อนน้องวัสุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสุลองแต่งประโยคด้วยคำว่ากราฟิกให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
4: I brought a new graphics card from my computer today.
2: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสุ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ไบค์สต็อปของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
5: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
5: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is tourism.
5: T-O-U-R-I-S-M.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: โมมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
6: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
6: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is straight
6: S T A C K
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell straight is S-T-R-A-I-G-H-T.
0: ชื่ออะไรคะ
7: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
7: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling.
2: Your word is luggage.
7: L-U-G-G-E-C-H.
2: Incorrect. You were very close. The word luggage is spelled L-U-G-G-A-G-E.
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
8: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
8: 9ค่ะ
2: Do you feel ready to spell?
8: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
2: Your word is towel.
8: T-O-W-E-L
2: Your answer is... Correct!
0: Yeah! ำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ bike stop ได้เลยเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
3: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
3: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is snorkel
3: S N A K E R
2: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครเต้งมาเลยค่ะไหนใครใครใครใครใครหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับน้องเกมคะน้องเกมอายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
9: พร้อม
0: Let's play spelling
2: Your word is education
9: E D U C A T I O N
2: Your answer is correct Good job
0: เก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยสี่คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลยไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
10: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
11: Good Morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
10: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
12: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดวัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
12: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดกันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
12: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animal Animal แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหมง
13: ่
0: าย
13: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Tiger
14: T I G R
2: No
14: T-I-G-G-E-R
2: Rabbit
14: R-A-B-B-I-T
2: Parrot
14: Pass
2: Elephant
14: E-L-E-P-H-A-N-T
2: Eagle

0: GLE.
1: Monkey.
0: MONKEY.
1: Zebra.
0: It's a C.
2: What? ลองดูครับว่าได้ไหม
0: CEBRA.
1: Correct.
2: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
0: ื่
2: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
0: ้
2: คำที่เรา
0: เร็วเกิน
2: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
0: คำว่าเนาะ
1: parrot
0: อ๋อนกแก้ว
2: ถูกต้อง
0: จริงด้วย
2: รู้แล้วไหนลองที่ไหนบอกพ
0: ี่ PARROT
2: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำปรบมือให้น้องมีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไปมาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเบอร์ว่าไงเบอร์ว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
3: 3
2: หมายเลข3ค่ะ library รู้ไหมคะว่า library คืออะไร
3: ห้องสมุด
2: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ let's play spelling
1: We will start now. Books.
3: B-O-O-K-S.
1: Shelves.
3: S-H-E-L-V-E-S.
1: Papers.
3: P-A-P-E-R-S.
1: Tables.
3: T-A-B-L-E-S.
1: Chairs.
3: C-H-A-I-R-S.
1: Title.
3: T-I-T-L-E.
1: Reader.
3: R-E-A-D-E-R.
1: Magazine.
3: M-A-G-A-Z-I-N-E.
1: Newspaper.
3: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
1: Journal.
3: J-O-U-R-N-A-L.
2: Oh, เวลายังไม่หมดเลย
1: แต่10วิน
2: าที10
1: Got all of them.
2: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me 5 Yeah, เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
1: The word shelves.Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
2: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
0: 7
2: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: We will start now. Planets.
0: P-L-A-N-E-T.
1: Planets.
0: S.
1: Mars.
0: M-A-R-S.
1: Venus.
0: V-E-N-U-S.
1: Saturn.
0: S-A-T-U-R-N.
1: Jupiter.
0: J-U-P-I-T-E-R.
1: Uranus.
0: U-R-A-N-U-S.
1: Mercury.
0: M-E-R-C-U-R-Y.
1: Solar system.
0: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M.
1: Nebula.
0: Again?
1: Nebula.
0: Pass.
1: Galaxy.
0: G-A-L-A-X-Y.
2: โอ้เก่งมากเลยน่าไปทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word nebula correctly, it is N-E-B-U-L-A.
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9คำ
2: 9คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้โหเลือกเลขอะไรดีคะน้องพา
3: ค่ะ
2: เลือกหมายเลข2นะคะ ราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Clothes รู้ไหมคะว่าแปลว่าอะไร
0: เสื้อผ้าค่ะ
2: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
0: S H I R T
1: Socks
0: S C O C K Pass
1: Dress
0: D R E S S
1: Skirt
0: S K I R T
1: Coat
0: C O T S H
1: No
0: Pass
1: Shorts
0: S H O R T S
1: Sweater
0: S T Pass
1: Trousers
0: Pass
1: Blouse
0: B R O D S
1: Sorry No.
0: Pass.
1: Necktie.
0: N E T.
2: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอะคำว่า socks.
1: The correct way to spell the word socks is S O C K S.
2: What else did she skip?
1: Sweater. S W E A T E R.
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
1: you spell necktie n e c k t i e
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
5: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
3: n u r s e
1: artist
3: Artist
1: Dentist
3: Dentist
1: Driver
3: Driv
1: Postman
3: Postman
1: Singer
3: Sing Singer
1: Soldier
3: Soldier
1: Banker
3: Banker
1: Farmer
3: Farmer
1: Policeman
3: Policeman.
1: Try again.
3: Policeman.
2: Oh.
1: Very good.
2: All the way. ทำได้ยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
5: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
5: หนังสือการ์ตูนครับ
2: หนังสืออ่านการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค
2: ่
5: ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเกมทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน้านี้หน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to for

0: forward endlessly.
1: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สานพื้นที่แห่งความร่ำรวยทางวัฒนธรรมพี่น้องชาวอีสานสืบทอดวัฒนธรรมการกินจากรุ่นสู่รุ่นและไม่ว่าอยู่ส่วนไหนของโลกคนอีสานสามารถสร้างสรรค์เมนูได้ไม่จำกัดแม้จะออกมาเป็นฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนแต่ไม่ลืมรสชาติต้นตำรับที่เป็นรากเหง้าทั้งความแซ่บความนัวนี่แหละคือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เสน่ห์ของคนอีสานมันก็มาควบคู่กับอาหาร
2: คนอีสานมักมวลก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: สร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้นใส่ไอเดียเข้าไปว่าจริงๆมันทำแบบนี้ก็ได
4: ้ยิ่งร้อนยิ่งแรงยิ่งดียิ่งพิเศษยิ่งเข้มข้น

0: ข้าวมากมายใน1มื้ออาหารเป็นวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่มีมาเนิ่นนานซึ่งการที่มีกับข้าวถูกจัดวางรวมไว้ในภาชนะเราเรียกว่าสำรับกับข้าวในสำรับจะมีรสชาติหลากรสไว้กินแก้กันมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มมีเผ็ดมีเครื่องจิ้มมีผักแหนมในแต่ละสำรับจึงแตกต่างกันตามภูมิภาคและแต่ละภาคอาจมีคำเรียกแตกต่างกันไปเช่นขันโตกของภาคเหนือหมับของภาคใต้และที่อีสานเรียกว่าผ้าข้าว
1: เสน่ห์ของอีสานจริงๆมีอยู่ในหลายรูปแบบนะครับอันหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันดีแหละคนไทยยังไงก็รู้จักก็คือเรื่องอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นตำส้มนะครับต้มตำนะครับหรือว่าลาบนะครับที่เราทานกันอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วอ่ะอาหารอีสานมันมีเรื่องราวลึกมากผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอีสานเนี่ยยังพึ่งการหาของจากธรรมชาติอยู่มากพอสมควรผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารอีสานเป็นสิ่งที่น่าค้นคว้านะครับมันมีเรื่องราวอีกหลายๆอย่างที่เราไม่รู้นิยามของพาข้าวอีสานนะครับขึ้นอยู่กับฤดูตอนนั้นก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพาข้าวแต่ละที่เนี่ยก็จะต่างกันไปแต่ยังไงก็แล้วแต่พาข้าวของอีสานเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างหลักๆเสมอก็คือ 1. คุณต้องมีข้าวขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมส่วนไหนของอีสานนะครับผมมีวัฒนธรรมกินข้าวเหนียวมีวัฒนธรรมทานข้าวเจ้านะครับ2ก็คือจะมีเนื้อสัตว์อาจจะไม่ใช่จำนวนมากนักแต่ก็จะมีอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นกบเขียดที่หาได้หรือเป็นแมลง3อันนึงที่น่าสนใจมากคือพวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยตั้งแต่ผักปลูกนะครับผักที่หาได้ในธรรมชาติผมใช้คำว่าความจริงก็แล้วกันในฤดูนั้นๆน่ะมาประกอบกันเป็นอาหารขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นพาข้าวซึ่งเป็นของดีที่สุดในฤดูนั้นๆ

ุกเคาน์เตอร์ครั้งนี้เราจะพาไปเปิดภาข้าวของชาวอีสานให้คุณผู้ชมได้รู้จักอีสานผ่านภาข้าวที่รวมวัตถุดิบคุณภาพหลากหลายชนิดผสมผสานภูมิปัญญาส่งต่อกันมาให้สมกับที่เป็นตู้กับข้าวของประเทศบอกได้เลยครับว่าเป็นตะแซ่บทุกแน่นอน

สวัสดีค่ะพี่เอ้ยค่ะจากร้านสุขใจแลนด์ค่ะเสน่ห์ของอีสานนะคะของพี่มองว่าในส่วนของคนก็คือคนอีสานเป็นคนที่จิตใจดีค่ะในส่วนของเสน่ห์อีกอย่างก็เป็นในส่วนของอาหารนี่สำคัญมากๆเพราะอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่ส่งเสริมให้สุขภาพที่ดีอาหารของคนอีสานเป็นอาหารที่มีเรื่องเล่าซึ่งเรื่องเล่าผ่านทางอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองนั่นคือเป็นสิ่งที่พี่ชอบสำหรับคนอีสานที่เขาทานอาหารตอนนี้ก็ส่วนมากก็จะเป็นรสชาติที่จะแบบแซ่บนัวค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนแล้วก็ออกนัวๆคำว่านัวคือรสชาติมันถึงเครื่องด้วยความเชื่อที่ว่าการกินอาหารที่มีรสชาติแซ่บเผ็ดนัวเนี่ยจะทำให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าจะทำให้เขามีพละกำลังที่ทำงานได้ดีค่ะพาข้าวคือการรวมอาหารแต่ละมื้อแต่ละมื้อเพื่อที่จะเสิร์ฟซึ่งพาข้าวของคนอีสานเนี่ยนะคะถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านนะคะเรียกว่าผ้าหงายผ้าสวยผ้าแล้งหลังจากนี้แบบผ้าหวานผ้าหงายนี่ก็จะเป็นตอนเช้านะคะเป็นอาหารประเภทที่กินตอนเช้าที่ไม่รสชาติที่จะจัดมากผ้าสวยก็จะเป็นตอนเที่ยงกินแบบรสชาติจัดจ้านให้กระปรี้กระเป๋าพร้อมทำงานในช่วงบ่ายผ้าแล้งก็จะเป็นตอนกินตอนเย็นทำให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองส่วนพาหวานก็จะเป็นพวกของหวานขนมข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีในท้องถิ่นค่ะค่ะพาข้าวที่เราจะทำวันนี้นะคะเป็นพาข้าวของสุขใจแลนด์ซึ่งพาข้าวสุขใจแลนด์เราจะนำเสนอเป็นพาข้าวสวยสำหรับอาหารกลางวันซึ่งก็จะมีทั้งส้มตำลาบปูอ่อมปูกระดองปูจีแล้วก็ปลาเผาเมนูลาบปูนะคะเป็นเมนูดั้งเดิมที่คนปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหาทานได้ยากเพราะว่ากรรมวิธีและกระบวนการในการทำมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลานานเราก็เลยเอาเมนูลาบปูขึ้นมาไว้สำหรับให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มลองได้รู้ว่าเมนูโบราณเนี่ยของเรามันมีความอร่อยแบบไหนแล้วก็มีความพิเศษยังไงเกี่ยวกับลาบปูค่ะก็จะมีกระดองปูจี่ซึ่งก็จะเป็นการเอามันปูมาย่างในส่วนของการที่จะทำกินกับข้าวเหนียวแล้วมันอร่อยมากๆซึ่งเราจะหาทานได้แค่ปีละ1ครั้งเป็นเมนูตามฤดูกาลแล้วก็จะมีในส่วนของเมนูแกงอ่อมวันนี้ก็เราก็จะนำเสนอเป็นในส่วนของเมนูอ่อมปูซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อปูและผักท้องถิ่นในส่วนของปลาที่เราจะทำวันนี้เป็นปลาช่อนเผาเป็นปลาช่อนนาค่ะซึ่งวันนี้ช่วงหน้าฝนแบบนี้เราก็จะมีตำหอยโข่งมาด้วยนะตำหอยโข่งจะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะเราจะกินเป็นฤดูกาลเป็นช่วงนี้อร่อยค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เรามาใช้มันเป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่นค่ะแต่ว่าเป็นวัตถุดิบพวกปูพวกปลาเนี่ยเราจะเอามาจากคนในชุมชนค่ะในส่วนของปลาช่อนเผาของเราเราเลือกไซส์ปลาที่มีขนาดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ประมาณที่8ขีดถึง9ขีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเราเลือกไซส์ใหญ่ก้างของปลาช่อนมันจะไม่เยอะแล้วในส่วนของกรรมวิธีคือเราเอานำปลาช่อนมาแล้วเอามายัดด้วยใบตะไคร้เพื่อที่จะทำเวลาที่ย่างเนี่ยมันจะทำให้ใบตะไคร้หอมและจะทำให้เนื้อปลาหอม

เสร็จปุ๊บเรามาพอกเกลือแล้วขึ้นย่างเตาย่างเตาเราย่างเป็นเตาถ่านเท่านั้นนะคะเพราะว่าไฟมันจะระอุแล้วมันทำให้เนื้อปลาสุกเสมอกันและทำให้เนื้อหอมและนุ่มค่ะกรรมวิธีในส่วนของการทำลาบปูนะคะลาบปูของเราเรานำปูสดมาแล้วเราแกะแยกชิ้นส่วนแยกตัวกระดองอะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้มีความแข็งของมันแล้วเราเอาไปปั่นหรือเอาไปโขลกเสร็จแล้วเอามากรองกรองแล้วเอาน้ำที่ได้นะคะเอาไปตั้งไฟเพื่อที่จะเคี่ยวแล้วให้มันเดือดขึ้นมาแล้วเราตักเฉพาะตัวเนื้อปูขึ้นแล้วเราก็เอาไปคั่วอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เป็นเนื้อปูที่มันแห้งขึ้นแล้วก็นำมาทำเป็นลาบผสมกับเครื่องลาบนะคะก็จะมีข้าวคั่วพริกป่นต้นหอมนะคะทำหอยโข่งนะคะเรา

เลือกหอยโข่งที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากเป็นตัวที่เหมาะกับการที่เราจะมาตำและทีนี้ในส่วนของการตำเราจะล้างหอยโข่งให้สะอาดเรียบร้อยอย่างดีเลยให้เขาคลายดินคลายโคลนออกก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาลวก

มาลวกให้สุกโดยในหม้อที่เราลวกเราจะใส่ในส่วนของเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วนำหอยนะคะเอามาผสมกับเครื่องส้มตำตำใส่พริกใส่ปลาร้าใส่อะไรเพิ่มความแซ่บได้ค่ะ

0: าข้าวของสุกใจแลนด์ที่เราทำขึ้นมาเราต้องการที่จะรวบรวมเมนูเก่าแก่ของคนอีสานค่ะเพราะว่าเรามองเห็นว่าเสน่ห์ของคนอีสานคือมันก็มาควบคู่กับอาหารแล้วเราก็อยากจะอนุรักษ์ในส่วนของอาหารของเราไว้เพื่อที่จะไม่ให้คนรุ่นหลังได้ลืมไปว่าคนอีสานเขากินอยู่ง่ายกินง่ายเขากินตามฤดูกาลแล้วสุขภาพเขาจึงดีแบบนี้เราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้แบบนี้ค่ะพาข้าวที่เราจะเสิร์ฟวันนี้นะคะเหมาะสำหรับทุกคนทุกเพศทุกวัยเด็กก็ทานได้จากเป็นในส่วนของปลาเผากระดองปูจีแล้วก็สำหรับคนวัยกลางคนต้องการความแซ่บนัวส้มตำลาบอะไรทานได้หมดคนสูงอายุยิ่งดีค่ะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผักแล้วก็เป็นอาหารที่เขาอาจจะนึกย้อนไปแล้วอยากจะทานนั้นเราก็เลยอยากจะบอกว่าพาข้าวที่เรานำเสนอกินได้ทั้งครอบครัวค่ะถ้าพูดถึงอาหารฟิวชั่นนะคะในความคิดเห็นของเอ้ยคือการนำศาสตร์ต่างๆเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นฟิวชั่นทางด้านการนำเสนออาหารคือใช้อาหารดั้งเดิมบวกกับการนำเสนอที่เป็นแบบใหม่มันต้องตาต้องก็อยากจะให้ทำให้เจริญอาหารอาหารที่ไร้ขีดจำกัดสำหรับเอ้ยเป็นอาหารที่เราสามารถใส่ความเป็นอิสระลงไปในความชอบของแต่ละบุคคลลงไปได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่เราอยากจะได้เพราะทุกวันนี้คำว่าไร้ขีดจำกัดคือมันคือความอิสระดังนั้นอาหารที่ไร้ขีดจำกัดของในความคิดเห็นของเอ้ยคือความอิสระในการทำอาหารและก็การกินอาหารค่ะ
1: ความตั้งใจในการแต่งพาข้าวของพี่เอ้ยนั้นไม่ได้ต้องการแค่ให้ทุกคนมาชิมความอร่อยแต่ให้พาข้าวเป็นพื้นที่พบปะสังสรรค์ผ่อนคลายการนำเมนูที่เกือบหายไปมาจัดวางใหม่และสร้างแรงดึงดูดด้วยบรรยากาศทุ่งนาถึงจะบ้านๆธรรมดาแต่ก็ให้ความสุขได้อย่างง่ายดายอย่างที่สุขใจแลนด์นี่แหละครับผ้าข้าวยังมีชื่อเรียกตามเวลามื้ออาหารและไม่ใช่เพียงการนำอาหารมาจัดเตรียมลงสำรับให้อร่อยเท่านั้นผู้แต่งผ้าข้าวหรือผู้จัดเตรียมอาหารยังต้องคิดเรื่องอาหารเป็นยาแฝงไว้ในอาหารอีกด้วยผ้าข้าวจึงเป็นศูนย์รวมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอีสานที่ชัดเจนที่สุด
2: พื้นดินอีสานเป็นผืนดินที่มีเสน่ห์มากๆค่ะด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่มากแล้วในฝั่งของอินกรีเดียนหรือ เรื่องราวของวัตถุดิบอีสานนั้นก็แตกต่างด้วยความที่ภูมิภาคนี้ความชื้นในอากาศค่อนข้างน้อยนะคะจึงทำให้พืชพันธุ์ของที่นี่มีความหลากหลายถือเป็นเสน่ห์ที่พิเศษมากของผืนดินอีสานค่ะพาข้าวจริงๆทั้ง3มื้อจะไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าจะเป็นวัตถุดิบเดียวกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเราต้องคำนึงหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเป็นคนรับประทานบรรยากาศอากาศรอบๆเป็นอย่างไรถ้าเราได้ไก่มาสัก1ตัวนะคะมื้อเช้าเนี่ยเราจะทำลาบไก่เพราะว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยมื้อเช้าเราต้องออกไปทำงานถ้าเป็นมื้อกลางวันเนี่ยไก่ตัวนี้จะต้องเป็นต้มส้มหรือแกงที่มันมีรสชาติแบบเผ็ดร้อนขึ้นมาต้มสดๆเนี่ยจะช่วยให้เฟรชขึ้นมาส่วนถ้าเป็นมื้อเย็นหรือพาแรงนั้นนะคะไก่

0: ัวนี้ควรจะเป็นแกงไก่ใส่ขี้เหล็กในขี้เหล็กจะช่วยให้เรานอนหลับสบายอย่างนี้เป็นต้นค่ะคนอีสานรับแขกอลังการค่ะบางคนจะบอกว่าเรากินทิ้งกินขว้างใช่ไหมคือไม่ใช่นะคะเป็นวัฒนธรรมของเราค่ะการที่แขกกินจนเหลือนั่นถือว่าเจ้าบ้านนั้นประสบความสำเร็จแล้วในการเลี้ยงดูปูเสือคนอีสานเวลากินข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวต้องเหลือในกระติบทั้งวันนะคะจะไม่มีการกินจนหมดถ้ามันจะหมดจริงๆมันต้องเหลือไว้ก้อนหนึ่งเล็กๆถ้ากินหมดมันหมายถึงมันจะหมดอ่ะมันจะเกลี้ยงกินเหลือจึงถือว่าอิ่มถ้ากินหมดเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยจะไม่ใช่ละจะมองซ้ายมองขวาแล้วเฮ้ยแขกอิ่มหรือเปล่าต้องการอะไรเพิ่มไหมเราอยากให้รู้ว่าของเราอ่ะเป็นแบบนี้เป็นวัฒนธรรมไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างแต่มันคือต้องเหลือเฟือคำว่าฟิวชั่นหมายถึงการไปบวกกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อการพัฒนายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าถ้าเราจะกินลาบปลานะคะลาบปลาของที่นี่ต้องกินกับเนียมหูเสืออ้อมหูเสือแต่ถ้าไปอยู่ที่ญี่ปุ่นไปอยู่ที่เกาหลีอ้อมหูเสือไม่มีอ้าวมีออริกาโนโอเคลาบปลาต้องกินกับออริกาโนสดอย่างนี้เป็นต้นเหล่านี้คือการฟิวชั่นแต่ถ้ามันหลุดรากเดิมไปแล้วเราไม่เรียกฟิวชั่นค่ะ
1: และพาข้าวที่2ของวันนี้เป็นพาข้าวที่ผ่านการแต่งโดยร้านแก่นของเชฟไพศาลและเชฟจิ๊บร้านอาหารไทยร่วมสมัยที่มีกลิ่นอายความเป็นอีสานอยู่ในเมนูซึ่งพาข้าวในแบบฉบับแคชชวลไฟน์ไดนิ่งก็ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับ
2: สวัสดีครับไพศาลครับเป็นโคฟาวเดอร์กับเชฟร้านแก่นครับ
3: สวัสดีค่ะเชฟจิ๊บนะคะทำร้านแก่นด้วยกันค่ะ
2: ผมว่าเสน่ห์ของอีสานมันมีความเป็นภาพรวมนะตั้งแต่วัฒนธรรมคนอาหารการกินก็เป็นเสน่ห์ของอีสานเหมือนกันนะครับกินเป็นครอบครัวอาหารมีความโดดเด่นในพืชพันธุ์ที่เป็นท้องถิ่นพอมันเป็นพืชผักเนี่ยที่มันเกิดในที่ที่มันไม่ได้อุดมสมบูรณ์มากเนี่ยมันก็เลยทำให้มีกลิ่นหรือมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นผักขยงใบหูเสืออย่างนี้เนาะเกษตรที่เป็นฟาร์มปศุสัตว์จะดีครับเนื้อสัตว์ดีนะครับเช่นเนื้อวัวนะครับเราก็เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องโคขุนนะครับที่อีสานดัง
3: เราพยายามหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในขอนแก่นเป็นอย่างแรกถ้ายังไม่ได้ทำหรือยังหาไม่ได้ก็จะค่อยๆขยายวงกว้างออกไป
2: สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยดีกว่าในเชิงของอย่างที่หนึ่งคือรสชาติดีแหละเพราะมันสดและใหม่กว่าอันที่สองนะครับเดี๋ยวนี้คนพูดถึงกันเยอะมากเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์การขนส่งกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นปีศาจร้ายขึ้นมาเลยการขนส่งเพราะมันจะผลิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์เยอะมาก 80% ได้ครับใช้ของท้องถิ่นเกือบทั้งหมด
3: นะครับแล้วเราก็ปรับไปตามฤดูกาล
2: เราเรียกมันว่าเป็นขอนแก่นคูซีนเนาะนีโออีสานภูมิใจมากในความเป็นคนขอนแก่นและใช้วัตถุดิบขอนแก่นพาข้าวนะครับของอีสานนะครับมันแสดงถึงตัวตนของคนอีสานนี่คืออนุกรมการกินแบบไทยซึ่งผมคิดว่ามันสนุกนะครับเพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับเขาจะกินเป็นอย่างอย่าง1จานจบใน1เรื่องแต่คนไทยนะครับมันสนุกกว่าคนไทยและคนอีสานเนี่ยสนุกกว่าก็คือว่าเขาจะมีหลายๆอย่างมาใน1สำรับแล้วก็ที่เด่นชัดของพาข้าวอีสานก็คือโดยมากคนอีสานก็ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและถ้าเกิดจะเลือกซื้อเนี่ยเขาจะเลือกที่มันดูไม่ได้มีความเขาเรียกประดิษฐ์น่ะมากก็จะเป็นของที่ดิบๆเอามาใช้ในตัวของพาข้าวคนอีสานเขาบอกคนอีสานมักม่วนก็คือการผสมกินอันนู้นกันนี่ผสมกัน
3: พาข้าวมันเป็นอาหารสไตล์การกินเป็นการกินร่วมกันแต่ว่าด้วยความที่แก่นของเราอะค่ะเราก็มีความเป็นสากลอยู่บ้างในมืออาหารพอลูกค้ามาถึงก็มีอาหารแบบเป็นคำๆให้ทานรอก่อนดึงตรงนี้มาเป็นลูกเล่นด้วยแล้วก็ถึงจะได้ทานรวมกันถึงจะแยกออกมาเป็นของหวานอีกทีหนึ่งอย่างวันนี้นะคะก็จะมีอาหารเป็นแอปเปไทเซอร์3คำนะคะมีตัวเมี่ยงนะคะมีเป็นเอสคาโก้ซึ่งเป็นเราใช
2: ้หอย
3: เชอรี่

0: แล้วก็อีกคำหนึ่งเป็นปูเหมือนกันค่ะเรามีทั้งปูนาแล้วก็เอาปูทะเลจากที่อื่นเข้ามาผสมในส่วนผสมไปค่ะ
1: ส่วนพาข้าวที่เป็นสำรับใหญ่นะคะก็จะมีเนื้อย่างครับเนื้อย่างตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเนื้อแถวอีสานดีครับก็เป็นเนื้อจากขอนแก่นนี่แหละครับนำมาย่าง

0: ก็ตัวเกรวี
1: ่ก็
0: เกรวี่เราใช้ใช่แล้วก็นำ
1: สาโทอีสานมาดีเกรสครับเนื้อย่างเสิร์ฟกับข้าวจี่
0: ข้าวจี่ก็จะเป็นสไตล์ของเรา

0: ข้าวจี่แล้วก็ไปทานคู่กันกับตัวซุปตัวซุปเรามีอ่อมไก่ซึ่งไก่เราใช้ไก่ที่เป็นไก่สองสายพันธ
1: ุ์ใช่
0: เอามาผสมกันใส่ผักหลังจากซุปก็เป็นปลาทอดน้ำปลาตัวปลาทอดน้ำปลาเนี่ยเรานำมาดิกรัสด้วยซอสของปลาทอดน้ำปลา
1: ตัดความทอดด้วยยำส้มโอครับ

0: เรามีความเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นเชฟเนี่ยก็ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีโดยใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมารังสรรค์สิ่งต่างๆในแบบของเรามีความซนๆในแบบของแก
1: คิดว่ามันเป็นอาหารที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้เมนูนั้นๆเราสนุกขึ้น
0: แต่ผมว่าอาหารเป็นการลื่นไหลทางวัฒนธรรมคือมันเป็นการยืมเจ๊กลากไปไทยลากมาครับคือเขาเอามาอะแดปให้เข้ากับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละที่นะครับผมว่าเขาคนที่จะต้องทำเนี่ยต้องมีความรู้จริงๆรู้จักรากรู้จักแก่นของมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคนที่ทำสิ่งเหล่านี้แล้วรู้ไม่จริงนะครับผมว่าบางทีฟิวชั่นก็อาจจะเป็นคอนฟิวชั่นไปเลยเราจะเอามาเล่นเนี่ยบางทีเราไม่ควรจะเล่นจนกระทั่งแก่นหรือว่าแกนของมันเนี่ยครับหายไป
2: ผ่าข้าวที่ถูกเล่าในสไตล์ไฟน์ไดนิ่งแต่ยังแฝงจริตของคนอีสานไว้กลายเป็นผ่าข้าวในแบบฉบับของร้านแก่นที่สัมผัสได้ถึงความละเอียดละออพิถีพิถันตั้งใจรังสรรค์เพื่อให้ผ่าข้าวของคนอีสานมือหนีดูพิเศษขึ้นไปอีกขั้นนั่นเองครับ

0: เราได้รู้จักพาข้าวทั้งแบบดั้งเดิมจนมาถึงพาข้าวที่ยกระดับขึ้นในรูปแบบฝ้ายไดนิ่งหากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหรือเมนูตามความไร้ขีดจำกัดของอาหารแค่ไหนแต่เชื่อเหลือเกินว่าคนอีสานไม่ทิ้งความดั้งเดิมในทุกเมนูแน่นอนครับ
1: ผมคิดว่าฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่เราจะสามารถไม่ว่าจะนำเทคนิคการทำอาหารใหม่ๆหรือวัตถุดิบที่แตกต่างออกไปมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดอาหารใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาได้ฉะนั้นการเปลี่ยนไปการที่เราจะเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาผนวกกับสิ่งดั้งเดิมเนี่ยไม่ได้ทำให้อาหารมันด้อยค่าลงแต่จริงๆเป็นการเพิ่มมูลค่าให้อาหารต่างๆเหล่านั้นน่ะสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ
0: ในตอนต่อไปเราจะพาไปดูเมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นตู้กับข้าวของอีสานด้วยเมนูเป็นตะแซ่บแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้านะครับ

0: Okay, have you been experiencing any other symptoms?
1: I have abdominal pain out here and been feeling nauseous. And also last night I had chills.
0: I see. You probably also have a fever. Have you checked your temperature?
1: Oh yes, I checked it about 2 hours ago. I had 38.5 degrees Celsius.
0: Sounds like you have food poisoning. Does your body feel sore?
1: Yes, my muscles ache a little and I feel really weak.
0: Okay, that's normal since you've been losing fluids. I'm going to prescribe you some antibiotics and some oral rehydration solutions. Are you allergic to any medicine?
1: No.
0: Okay, good.
1: So I don't need to take IV drips, do I?
0: No, you don't. Your symptoms aren't that severe, so it's not necessary.
1: What about food? Do I have to avoid anything in particular?
0: Well, when you feel like you might be able to hold on food, try small and light meals. Eat food that is gentle on your stomach. Stick to bland and low-fat foods such as toast, crackers, banana, or oatmeal. Try to avoid fatty foods since fat is harder for your stomach to digest, especially when it's upset.
1: I see. Thank you, doctor.
0: You're welcome. Your symptoms should pass in a day or two and you should be feeling much better soon.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye. Bye.
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะการหายใจและอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่ค่ะแต่บ่อยครั้งค่ะที่เราต่างละเลยนะคะสุขภาพทั้งของปอดแล้วก็หัวใจไปทั้งที่เป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆค่ะจากสถิติเมื่อปี2556ค่ะมีการค้นพบว่าคนไทยนะคะเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอัตราเฉลี่ยชั่วโมงละ6คนซึ่งถือว่าสูงมากและก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นผักหวานว่าถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะหันมาใส่ใจและก็ดูแลสุขภาพของหัวใจกันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นและวันนี้นะคะเราจึงพาทุกท่านมาที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อที่จะมาเรียนรู้อัตราการเต้นของหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอคะเขาบอกว่าอัตราการหายใจการเต้นหัวใจมันเป็นความสัมพันธ์กันระหว่างปอดไตจริงหรือเปล่าคะ
1: จริงครับปกติเนี่ยหัวใจจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆอวัยวะที่สำคัญเช่นสมองนะฮะตับไตหรือว่าลำไส้นะตามแขนตามขาในขณะเดียวกันเนี่ยปอดก็ทำหน้าที่ส่งออกซิเจนนะฮะฟอกเอาก๊าซเสียออกแล้วก็เอาออกซิเจนเนี่ยเข้าไปส่งไปยังเม็ดเลือดแดงไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะฮะเพราะนั้นมันจะต้องทำงานสัมพันธ์กันนะฮะในอัตราที่เหมาะสมก
0: ็
1: คือหัวใจในคนปกติก็เต้นประมาณ60-100ครั้งต่อนาทีในขณะพักและการหายใจก็อยู่ประมาณ10-20ครั้งต่อนาทีในขณะพักครับ
0: ค่ะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าปอดคืออวัยวะสำคัญสุดเลยของการหายใจมันเป็นเพราะว่าอะไรคะ
1: ก็เพราะว่าการหายใจเนี่ยเป็นการฟอกเอาก๊าซเสียออกจากเลือดดำแล้วก็เอาก๊าซดีคือออกซิเจนเนี่ยเข้าไปใส่ในเลือดแดง
0: ครับ
1: เพราะนั้นในเรื่องของการฟอกก๊าซและการส่งออกซิเจนไปยังเซลล์เนี่ยปอดก็ต้องสำคัญแต่ว่าในขณะเดียวกันหัวใจก็เป็นตัวพาเอาเม็ดเลือดนะที่ฟอกที่ปอดแล้วเนี่ยไปส่งให้ถึงเซลล์นะจนถึงเซลล์เล็กๆทุกแห่งทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นความสำคัญด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่อันใดอันหนึ่งครับ
0: ค่ะเพราะว่าหลายๆคนเวลาพอพูดถึงเรื่องของการเต้นของหัวใจแล้วก็จะนึกถึงการทำงานของหัวใจอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันคือการทำงานที่ควบคู่กันระหว่างปอดแล้วก็หัวใจเลยทีนี้มันจะมีสาเหตุอะไรบ้างคะคุณหมอที่จะทำให้หัวใจของเราเนี่ยหยุดเต้นหรือว่าตัวเราเนี่ยหยุดหายใจไป
1: ก็ถ้าเป็นที่หัวใจนะหัวใจคนเราเนี่ยปกติจะทำงานแข็งแรงมากน
0: ะ
1: ถ้าไม่ได้มีโรคอะไรนะครับหัวใจก็จะพยายามเต้นอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นตั้งแต่เราเกิดจนวันที่เราตายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโรคที่เกิดกับหัวใจเนี่ยในปัจจุบันถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะมีโรคที่เป็นไขมันอุดตันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจซึ่งพวกเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารผิดประเภทชอบทานไอศกรีมชอบทานของหวานชอบทานไขมันมากแล้วก็ไม่ควบคุมดูแลสุขภาพปล่อยให้ตัวเองอ้วนมีไขมันอยู่ในหลอดเลือดเยอะๆมันก็อุดตันนะก็เกิดภาวะที่หัวใจขาดเลือดแล้วก็เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันอันนี้ก็พบบ่อยในผู้ใหญ่แต่ในเด็กเนี่ยมันยังมีในเรื่องของหัวใจพิการแต่กำเนิดนะซึ่งพวกนั้นถ้าพิการแต่กำเนิดเนี่ยการส่งออกซิเจนถึงแม้ว่าหัวใจจะทำงานปกติแต่มันมีช่องหรือรูต่างๆติดต่อกันระหว่างห้องซ้ายห้องขวาก็ทำให้การส่งออกซิเจนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดีแล้วเพราะว่าเลือดจะผสมกันหมดทั้งเลือดแดงเลือดดำกรณีอย่างนั้นหัวใจก็จะมีปัญหาแล้วก็มีโรคแล้วอาจจะหยุดเต้นได้ง่ายๆเพราะว่ามันไม่มีการทำงานที่ปกติน
0: ะ
1: การส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็ไม่เพียงพอนะเลือดแดงไม่ได้เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่ามันยังมีอย่างอื่นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากเชื้อไวรัสนะฮะในผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มีเรื่องลิ้นหัวใจรั่วหรือตีบนะซึ่งเป็นโรครูมาติกฮาร์ดดิซีสเคยได้ยินพวกนั้นก็จะมีปัญหาที่ทำให้หัวใจเนี่ยสามารถจะล้มเหลวหรือหยุดเต้นไปได
0: ้
1: สำหรับในส่วนของระบบหายใจระบบหายใจที่เราหายใจได้ทุกวันนี้มันควบคุมด้วยสมองนะฮะเป็นตัวสั่งงานพูดง่ายๆก็คือการหายใจเรารู้สึกไม่ได้ออกแรงอะไรแต่ความจริงสมองสั่งงานให้เราหายใจอยู่ตลอดเวลาตอนกลางคืนเราหลับก็อาจจะหายใจน้อยกว่าตอนกลางวันถ้าเราออกวิ่งเราก็ยิ่งหายใจเร็วแล้วก็เหนื่อยหอบนะเพราะว่าเราร่างกายเราต้องการออกซิเจนเพิ่มนะฮะนั่นก็จะทำงานเพิ่มทั้งหัวใจและปอดนั่นในกรณีที่เราเป็นโรคทางสมองก็จะทำให้การหายใจเนี่ยหยุดลงไปได
0: ้
1: นะฮะอย่างเช่นว่าศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับการหายใจของสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงไม่พอหรือเกิด เนื้อสมองตายเนื่องจากมีการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองแบบนี้ก็จะมีปัญหาหรือว่าเป็นโรคลมชักนะครับชักมากเกร็งนานๆก็จะทำให้ระบบการหายใจติดขัดได้เหมือนกันหรืออีกทางนึงก็คือมีการมีสิ่งไปกีดขวางระหว่างทางอากาศเช่นเราจมน้ำถึงแม้ปอดเราจะหายใจเราอยากหายใจแต่มันมีแต่น้ำเข้าไปมันไม่ได้มีอากาศน
0: ะ
1: หรือเราอยู่ในที่ที่อากาศไม่เพียงพออย่างเมื่อเร็วนี้ที่เกิดเหตุการณ์เครื่องดับเพลิงทำงานผิดปกตินะฮะอย่างนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าออกซิเจนไม่มีแต่เป็นก๊าซไนโตรเจนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้ดับเพลิงก็จะทำให้เราหายใจแต่ไม่ได้ก๊าซออกซิเจนก็กลายเป็นว่าการหายใจไม่เกิดประสิทธิภาพน
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นระบบการหายใจเนี่ยก็ซับซ้อนนะครับซึ่งมันก็อธิบายได้หลายๆอย่างที่มีหลายๆโรคที่จะทำให้เกิดลักษณะอย่างนี
0: ้
1: โรคปอดเรื้อรังเองบางครั้งหายใจเข้าไปก็ลำบากก็คือออกซิเจนไม่สามารถนำไปฟอกได้เนื่องจากเกิดพังผืดในเนื้อปอดเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจเรื่องนี้มันก็ต้องศึกษาลึกลงไป
0: ค่ะอย่างนี้คนที่เขาเกิดอาการหัวใจหยุดเต้นหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ
1: ถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นหรือที่ทำให้การหายใจหยุดไปเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวแล้วเขาไม่ได้มีโรคร้ายแรงที่หัวใจอยู่เก่าหรือโรคที่ปอดอยู่เก่าก็สามารถที่จะทำการกู้ชีวิตคือช่วยหายใจนะครับหรือว่าช่วยการปั๊มของหัวใจโดยการนวดหัวใจโดยการนวดหน้าอกก็จะสามารถทำให้ผู้ป่วยผ่านภาวะวิกฤตอาจจะกลับมาคืนมาได
0: ้อย่างนี้ใช้เวลานานไหมคะกว่าจะกู้กลับมาได้หรือว่าเขามีระยะเวลาว่าระยะเวลาถ้านานเกินไปแค่ไหนถึงควรหยุดการกู้กลับมา
1: คือความจริงแล้วเนี่ยเราจะไม่กู้ชีวิตในกรณีที เนื้อสมองตายแล้วครับก็คือไม่สามารถจะมันมีจุดหนึ่งที
0: ่
1: เช็คได้ยังไงบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เป็นคนธรรมดาถ้าแพทย์เขาจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราโดยมากเราจะไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าจุดที่เขาหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเมื่อไหร่นะฮะถ้าเราเห็นว่าตัวยังอุ่น
0: ๆ
1: เห็นว่ายังมีโอกาสเพิ่งเป็นเมื่อกี้นี้เองด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มีคนเพิ่งเห็นเขายังเดินได้เมื่อกี้นี้เองแล้วตอนนี้ก็หมดสติไปในเวลาที่ไม่เกิน5นาทีนะฮะ5นาทีเนี่ยเป็นตัวเลขที่เขาทำสถิติมาว่าถ้าเราทำการกู้ชีวิตใครก็ตามที่หัวใจและการหายใจหยุดไม่เกิน5นาทีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาจากการกู้ชีวิตเนี่ยสูงแต่ถ้าเกิน5นาทีก็ยังอาจจะกลับมานะฮะแต่ว่ามันจะมีโอกาสต่ำกว่า
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นระยะเวลาเนี่ยเราไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าหยุดหายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นไปแล้วกี่นาทีถึงจะเลิกนะแต่เราควรจะพยายามก่อนถ้าพยายามแล้วไม่กลับอันนี้นะฮะพยายามไปเป็นเวลานานพอสมควร
0: จ
1: ริงๆเราปั๊มกันไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่กลับแล้วก็ไม่มีลักษณะ
0: ตอบสนอง
1: อะไรดีขึ้นมาเลยบางทีเราก็จะตัดสินใจหยุดแต่กรณีอย่างนั้นนะแพทย์ผู้ทำการกู้ชีวิตนะจะเป็นคนทำการตัดสินใจว่าให้หยุดได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นในลักษณะที่เรายังเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยังมีพยานเห็นว่าผู้ป่วยเพิ่งยังดีๆอยู่เมื่อกี้นี้นะฮะหรือว่าตัวยังอุ่นอยู่แล้วมีท่าทางว่าน่าจะพอมีโอกาสเนี่ยเราก็ให้ทำการพยายามดูก่อนอย่าไปคิดว่ามันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่ควรทำแล้ว
0: อย่าเพิ่งถอดใจช่วยให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองค่ะทีนี้การช่วยชีวิตพื้นฐานค่ะคุณหมอมันคือการที่รถพยาบาลมาถึงแล้วหรือเปล่าคะนี่คือการช่วยพื้นฐาน
1: เพราะว่าการช่วยชีวิตการกู้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนแบบชนิดที่แพทย์ใช้หรือว่าผู้ที่ได้รับการฝึกฝนกับพวกที่เป็นบุคคลทั่วไปใช่ไหมฮ
0: ะ
1: ในบุคคลทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานเลยคือการขั้นพื้นฐานก็
0: ค
1: ือมีอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นนะเรามีความสามารถอะไรก็ใช้อยู่เท่านั้นไม่ได้มีตัวยาไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์มาช่วยนะฮะซึ่งกรณีอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเคยฝึกฝนมาหรือว่าเคยไปฝึกหัดที่ไหนมาก่อนเราก็จะช่วยได้ดีขึ้นม
0: ี
1: โอกาสที่ผู้ป่วยจะฟื้นมากขึ้นน
0: ะ
1: แต่ถ้าเราไม่รู้จักอะไรเลยเนี่ยนะฮะเราก็อันที่หนึ่งเนี่ยเราก็คงจะต้องขอความช่วยเหลือก่อนนะคือก่อนที่จะขอความช่วยเหลือเราต้องดูว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการกู้ชีวิตหรือเปล่าก่อนโดยที่พยายามปลุกเขาว่าเขาฟื้นมาแบบหลับอยู
0: ่
1: นะฮะแล้วเราไปกู้ชีวิตเขานี่มัน
0: เขารู้ตัวหรือเปล่า
1: เขารู้ตัวหรือเปล่านะฮะเราเขย่าเขาก่อนนะฮะเรียกแรงๆนะบางคนที่หลับลึกนะฮะหลับลึกก็คือหลับไปเลยแล้วเราก็ไปกู้ชีวิตเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาเจ็บหน้าอกไปเปล่าๆเพราะเราไปนวดอย่างเงี้ยนะก็ไม่เหมาะสมนะฮะเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตก
0: ็
1: คือหัวใจเขาหยุดแน่แล้วก็หายใจหยุดแน่ซึ่งวิธีการสังเกตความจริงมันมีถ้าเผื่อเราฝึกฝนเราก็จะสามารถคลำที่ประจรที่คอเขาได้ว่าเขาเต้นหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าลมหายใจเขามีไหมลักษณะอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการการกู้ชีวิตเนี่ยสิ่งที่สองที่เราตามมาก็คือเราจะต้อง ไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าเราจะทำคนเดียวเนี่ยมันคงไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่ามันจะต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์หน่อยหรือมีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากศูนย์ต่างๆที่เป็นศูนย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนี่ก็มีหมายเลขต่างๆฮะซึ่งเราก็คงจะพอรู้กันอยู่มีการประชาสัมพันธ์ทั่วไปถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีโรงพยาบาลหรือว่าสถานการแพทย์ต่างๆที่ใกล้เคียงเราก็ขอความช่วยเหลือได้แต่เราก็ต้องโทรศัพท์บอกนะฮะหรือว่าบอกข้อมูลให้ชัดเจนว่าสถานที่ที่เราต้องการความช่วยเหลือนั้นมันอยู่ที่ไหนไม่ใช่ไปโทรคุยๆแล้วมาช่วยหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหน
0: ว่าสถานที่อยู่ตรงไหนอ
1: ยู่ตรงไหนเขาก็มาช่วยเราไม่ได้นะฮะงั้นระหว่างที่เรารอการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการทำสิ่งที่มันจะเป็นขั้นพื้นฐานของการกู้ชีวิตก่อนนะฮะ
0: ค่ะคือยังไงคะคุณหมอให้คุณหมอแบบแนะนำไว้หน่อยดีกว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะไปเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้หลังจากที่มีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้ว
1: หลังจากมีการโทรแจ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราเคยแนะนำว่าให้เอาสิ่งของที่อุดตันนะฮะในทางหลอดลมออกก่อนน
0: ะ
1: แล้วเราก็พยายามช่วยหายใจก่อนถึงจะไปเป็นนวดหัวใจนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเขาพบว่าเรานวดหัวใจก่อนโอกาสที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ดีกว่าเพราะเราจะไปเสียเวลากับการที่จะไปดึงเอาสิ่งของหรืออะไรต่างๆแล้วไปช่วยหายใจเขาเน
0: ี
1: ่ยแล้วไปเสียเวลาก็คือไม่ได้เริ่มการนวดสักทีนึงในที่สุดเนี่ยเราก็เลยได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเนี่ยบอกว่าเราควรนวดเลย
0: นวดก่อนเลยดีกว่าน
1: วดก่อนเลยนะนวดก่อนเลยดีกว่าซึ่งการนวดนี่ก็คือการกดหน้าอก
0: ค่ะ
1: นะเราก็ต้องให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านอนหงาย
0: จับผู้ป่วยนอนหงายก่อน
1: นอนหงายก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็การในการนอนหงายเนี่ยฮะมันจะดีกว่านอนในท่าอื่นๆนะ
0: เพราะว่า
1: เราจะสะดวกในการนวดใช่ไหมฮะและเราก็นั่งในระดับเดียวกับผู้ป่วยเช่นผู้ป่วยนอนอยู่กับพื้นเราก็นั่งคุกเข่าลงนะฮะแล้วก็ใช้ส้นมือเนี่ยนะครับสองด้านนะฮะ
0: คือตรงนี้
1: เนี่ยนะฮะบริเวณนี้นะซึ่งก็ขออนุญาตเรียกว่าเป็นส้นมือ
0: น
1: ะคร
0: ับ ส้นมือเราก็วางมือยังไงคะ
1: วางอย่างนี้นะครับ
0: วางทับกัน
1: นะฮะแล้วก็แขนเนี่ยเหยียดตรงนะครับโดยที่เรานั่งคุกเข่าน
0: ะ
1: ฮะแล้วตัวเราก็ต้องวางอยู่บนไหนบนกระดูกหน้าอกนะฮะตรงหน้าอกของคนเรานี่จะมีกระดูกอันนึงนะฮะซึ่งเรียกว่ากระดูกสเตอร์นั
0: ม
1: ที่ปลายสุดก็คือลิ้นปี
0: ่
1: นะฮะฉะนั้นเราให้มันเหนือลิ้นปี่มาประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็วางมือ
0: น
1: ะฮะวางมือทับกันนะฮะแล้วก็กดนะฮ
0: ะ
1: กดด้วยอัตราความเร็วที่อยู่ประมาณ100ถึง120ครั้งต่อนาที
0: ค่ะ
1: นะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะ1นาทีมี60วินาทีใช่ไหมฮะแล้วเอา100ถึง1ถึง120ครั้งต่อนาทีเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องกดประมาณ1วินาทีเนี่ยจะต้องกดสัก
0: 2ครั้ง
1: 1ครั้งครึ่งถึง2ครั้ง1ครั้งครึ่งถึง2ครั้งก็จะได้ประมาณนั้นนะแปลว่าเราต้องกดเร็วกว่าเข็มวินาทีที่เดินถูกไหมฮ
0: ะ
1: แต่ถ้าเรากดเร็วเกินไปก็จะประสิทธิภาพไม่ดีหรือช้าเกินไปก็จะประสิทธิภาพในการที่จะให้ได้ผลในการที่จะบีบเลือดออกจากการที่เราไปกดเนี่ยในการนวดหัวใจเนี่ยก็จะไม่เต็มที
0: ่
1: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกดในอัตรานี้นะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มกดก่อนเลยนะฮะส่วนการเรื่องการช่วยระบบหายใจหรือว่าการจะไปดึงเอาของอะไรออกจากปาก
0: เปิดระบบหายใจ
1: เปิดระบบหายใจเนี่ยนะฮะถ้าเราคือเราอยู่ในที่เครื่องมือถ้าเราเต็มใจจะทำนะเพราะว่าการทำนี่ก็คือการเป่าปากก็คือเอาปากเราเนี่ยไปสัมผัสกับปากคนไข
0: ้
1: ซึ่งบางคนก็ไม่มีความไม่สะดวกใจที่จะทำอย่างนั้นเพราะการทำอย่างนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันนะฮะที่อะไรต่ออะไรต่างๆมันก็จะติดต่อกันเช่นเขาอาจจะอาเจียนพุ่งเข้ามาในปากของคนที่ช่วยก็ได้ใช่ไหมฮะนั้นถ้าไม่สะดวกใจที่จะทำตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทำแต่ถ้าเราคิดว่าโอ้เราสะดวกใจที่จะทำเพราะนี่พ่อเราเองอ่ะแม่เราเองอ่ะเราก็ทำได
0: ้นะแล้ววิธีการทำยังไงคะคือต้องทำสลับกับการ
1: ใช่ฮะใช่ฮะทีนี้ถ้าเรามีอยู่คนเดียวนะฮะครั้งแรกกดไปก่อนเลย30ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วยหายใจโดยการเป่าปาก2ครั้งต่อกันนะฮะนวด30ครั้ง
0: เป่าปาก2คร
1: ั้
0: ง
1: เป่าปาก2ครั้งนะฮะต่อกันเพราะเรามีอยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีผู้ช่วยนะฮ
0: ะ
1: คือเป่าปากด้วยคนอีกคนหนึ่งหรือเรานวดอีกคนอีกคนหนึ่งเราอาจจะใช้อัตราที่ดีกว่านี้คือ15ต่อ2ก็หมายความว่านวด15ทีแล้วก
0: ็
1: ผู้ช่วยเป่าปากซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยสัก2หนโดยที่ซินโครไนซ์คือว่ามีการประสานงานกันไม่ใช่ตอนเข้าเป่าปากเราไปหยุดนวดก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะการนวดกันเป่าปากก็ต้องไปด้วยกัน
0: คือทำพร้อมกันไปเลยไม่ต้องหยุด
1: พร้อมกันไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถ้ามีคนเดียวเนี่ยเราก็ทำกด30ทีแล้วก็เป่าปาก2ทีนะฮะซึ่งในเวลาเราเป่าปากเนี่ยนะฮะเราก็คงจะต้องเอาปากเราแนบกับผู้ป่วยนะให้ครอบให้สนิทปากผู้ป่วยแล้วเราก็อาจจะต้องบีบ จมูกของผู้ป่วยไว้เพื่อไม่ให้ลมเนี่ยรั่วออกมาอีกทางนึงถูกไหมฮะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดันนะฮะคือยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะยกคางผู้ป่วยขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้มือของเราอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะกดหน้าผากผู้ป่วยลงก็คือให้ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ
0: เหมือนเงยหน
1: ้
0: า
1: แงนคออันนี้นะฮะมันจะเป็นการเปิดท่อทางเดินหายใจให้มีลักษณะตรง
0: นี่คือท่าที่เอาไว้ทำเวลาที่เราจะประกบปากใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะเวลาประกบปากนะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้การเป่าปากเนี่ยลมจากปากของเราเนี่ยเข้าไปในปอดผู้ป่วยได้อย่างดีขึ้นไม่ใช่ไปอุดกั้นแถวลิ้นหรือว่าแถวคอถ้าเผื่อเรางอคอผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาแล้วเราต้องหงายคอผู้ป่วยพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีการนะถ้าเราสะดวกที่จะทำก็ทำได
0: ้
1: ถ้าเราไม่สะดวกที่จะทำเรานวดไปอย่างเดียวก่อนเพราะว่าหัวใจนี่สำคัญมากต้องให้กลับมาก่อนนะฮะถ้าไม่นวดหรือไปเว้นวรรคเอาไว้เนี่ยนะฮะหัวใจไม่กลับหายใจมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะเรารอจนกว่าคนช่วยเหลือที่มีหลายคนมากขึ้นจะเข้ามาแล้วและหลังจากนั้นก็ดำเนินการได้หมดเพราะว่าคนที่เข้ามาช่วยเราก็คงมีความชำนาญในการเปิดช่องทางเดินอากาศให้ผู้ป่วยช่วยหายใจแล้วมีอุปกรณ์ต่างๆทางการแพทย์มาซึ่งก็จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ช็อคไฟฟ้าไปกลับจังหวะหัวใจนะฮะให้กลับมาเต้นเป็นปกติ
0: ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เขาฟื้นมาก่อนที่หน่วยกู้ภัยต่างๆจะมาถึงเนี่ยค่ะเรามีวิธีการดูแลเขาต่อหลังจากที่เขากลับมาหายใจอีกครั้งยังไงบ้าง
1: ถ้าเผื่อเขากลับมาหายใจแล้วรู้สึกว่าหัวใจเขาเริ่มเต้นมาแรงแล้ว คือหัวใจที่กลับมาเนี่ยโดยมากกลับมาแรกๆก็มักจะไม่ค่อยแรงมากนะฮะเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นยังไงนะถ้าเผื่อเราสามารถคลำชีพจรได้
0: ชีพจรนี่เราสามารถคลำตรงไหนได้บ้างคะ
1: ที่คอเนี่ยนะชัดเจนที่สุด
0: เมื่อก่อนตอนเรียนจะมีที่ข้อมือ
1: ที่ปลายเนี่ยมันจะคลำยากนิดนึงจะเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กถ้าเผื่อในผู้ป่วยที่หัวใจบีบตัวอ่อนหรือกำลังมันต้องกู้ชีวิตเนี่ยมันจะคลำแล้วไม่ค่อยได้อีกอันนึงคือที่หน้าขาตรงนี้นะขาหนีบเนี่ยนะก็สามารถคลำได้นะถ้าคลำเป็นว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องรู้ตำแหน่งที่คอตำแหน่งที่หน้าขา
0: ตรงคอนี่ตรงไหนนะคะคุณหมอ
1: ตรงนี้เลยฮะถ้าเราดู
0: กราม
1: เนี่ยนะฮะกรามที่มันเป็นเหลี่ยมของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ลากเส้นตรงลงมาเราคำดูนะฮะเราจะรู้สึกได้ถึงการเต้นของเส้นเลือดตรงนั้น
0: ตุ๊บ
1: นั่นนะฮะ
0: ตรงนี้คำง่ายกว่าข้อมือเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
1: คำง่ายกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นเราคำตรงนี้เนี่ยเราจะรู้ถ้าเผื่อมันแรงดีเนี่ยเราก็เรียกว่าได้เราก็ไม่เดินมือต้องดำเนินการนวดต่อไปอีกนวดหัวใจต่อไปอีกนะฮะเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่รู้ตัวขึ้นมาแล้วเราจะสามารถให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
0: ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นนอนตะแคง
1: นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่งการนอนตะแคงเนี่ยมันเป็นการที่ช่วยให้ลิ้นเนี่ยไม่ไปอุดทางเดินอากาศเพราะถ้าเรานอนหงายและเราไม่ได้ใส่ไม้กดลิ้นหรืออะไรเข้าไปไม่ได้มีอุปกรณ์กันลิ้นตกนะฮะเพราะในผู้ป่วยหมดสติลิ้นจะตกไปอุดทางเดินอากาศน
0: ะ
1: บริเวณคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนตะแคงเพื่อไม่ให้ลิ้นตกไปอุดทางเดินอากาศเขาหายใจได้เองอากาศจะได้เข้าได
0: ้
1: นะอีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเขาสำลักขึ้นมาเพราะว่าคนไข้ที่รู้ตัวเราจะเห็นว่าคนรู้ตัวเนี่ยเขาจะเหมือนจะทำท่าจะอาเจียนแล้วบางทีก็จะมีของที่เขาเพิ่งรับประทานเข้าไปเนี่ยอาเจียนออกมาเขาจะได้ไม่สำลักลงไปในหลอดลมเขาถ้าในท่านอนหงายโอกาสสำลักมันจะสูงถ้าตะค่าตะแคงเนี่ยเวลาอาเจียนออกมามันก็จะไหลออกไปนะฮะไม่ถูกดูดกลับไปที่ในหลอดลมซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้อง
0: เราควรจับตะแคงไปทั้งตัวหรือว่านอนหงายแล้วหันแค่บริเวณใบหน้า
1: เราก็สามารถตะแคงไปทั้งตัวได้เลยนะฮะจะดีกว่าเพราะว่าตะแคงแต่ใบหน้าผมว่าก็คงอาจจะไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าไม่สามารถจะต้องคอยกดไว้นะฮะ
0: ค่ะอย่างนี้เขาจะมีการพักฟื้นนานไหมคะคุณหมอกว่าที่ทางหน่วยกู้ภัยจะมาถึง
1: อ๋อถ้าคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องทำดำเนินการกู้ชีวิตเราโดยมากเนี่ยหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขาน่าจะมาเร็วนะฮะถ้าเผื่ออยู่ในละแวกนั้นนะครับเพรา
0: ะ
1: นั้นถ้าหน่วยกู้ภัยมาเร็วเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะมา
0: ะ
1: นะฮะถ้าฟื้นขึ้นมาได้เร็วนะฮะแล้วมีประสิทธิ์แล้วเราก็จะมั่นใจได้คนถ้าเขารู้ตัวเลยนี่คือโอเคแต่เขาฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาก่อนน
0: ะ
1: เพราะว่าการที่ผู้ป่วยไม่รู้ตัวเนี่ยระบบหายใจก็จะทำงานไม่ค่อยดีระบบหัวใจก็เพิ่งอ่อนแรงจากการหยุดเต้นมาจะให้แข็งแรงเหมือนเดิมเลยทันทีละจะเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องดูแลเข้าไปก่อนนะจนกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะถ้ามีคนอื่นมาช่วยด้วยก็จะสามารถทำได้ในทีมแพทย์ที่เข้าไปเนี่ยก็จะทำสมมติถ้าเข้ามา3คนเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นคนละอย่างประสานงานกันเลยไปพร้อมๆกันแต่ถ้าเรามีคนเดียวเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหลายอย่างได้นะทั้งหายใจด้วยทั้งนวดด้วยทั้งไปขอความช่วยเหลือเตรียมอุปกรณ์ ครื่องให้ออกซิเจนเครื่องให้น้ำเกลือมันไม่สามารถทำได้
0: ค่ะคุณหมอแล้วในกรณีที่อย่างเมื่อตอนต้นนะคะคุณหมอบอกมาว่าเราควรจะช่วยเหลือก่อนยังไม่ควรถอดใจแต่มันจะต้องมีบางกรณีที่ระยะเวลามันทิ้งช่วงมานานเกินมันต้องระยะเวลาประมาณไหนคะที่เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
1: ครับคือไอ้ระยะเวลาประมาณไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวเลขที่เป็นตัวเลขวิเศษว่าจะบอกได้ว่าเกินครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่หายเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะถ้ากู้ไปนานนะฮะปู้ไปนานนะฮะแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าสิ่งที่จะดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องพอดูได
0: ้
1: นะเช่นตัวเริ่มอุ่นขึ้นนะฮะเริ่มมีการหายใจมาแม้จะช้าๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเริ่มมีการขยับอะไรของร่างกายบ้างถ้ามีการสนองอยู่บ้างเนี่ยอย่าไปถอดใจถึงแม้ไม่มีการตอบสนองเลยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยเนี่ยนะฮะคือการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราคงประเมินอะไรไม่ได้มากแต่ถ้ามีทีมแพทย์มาเขาจะมีการประเมินว่าหัวใจเต้นเป็นลักษณะไหนเขาจะมีคลื่นหัวใจโชว์อยู
0: ่
1: นะฮะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาบอกได้ว่าอันนี้ควรจะหยุด
0: หรือไปต่อ
1: ใช่ไหมเพราะนั้นเราผมคิดว่าหน้าที่ที่จะหยุดหรือไปต่อเนี่ยเราไม่ควรไปเป็นคนตัดสินนะฮะให้ทีมแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเขาตัดสินดีกว่าเพราะเราอาจจะตัดสินผิดแทนที่ว่าคนไข้จะฟื้นก็เลยไม่ฟื้นเพราะเราไปปล่อยเขาเหมือนกับอุ้มใครที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปกลางทะเลกลางแม่น้ำแล้วก็ไปปล่อยเขาว่ายกลางแม่น้ำอันนี้ก็ไม่สมควร
0: ยังไงก็แล้วแต่คือถ้าตราบใดที่ทีมแพทย์ยังมาไม่ถึงให้เรา
1: ให้จัดการไปก่อนดำเนินการไปก่อนจนกว่าจะถึงส่งถึงมือแพทย์เช่นมีรถเอาไปส่งก็ในระหว่างรถ
0: ก็ปั๊มไปเรื่อย
1: จนถึงห้องฉุกเฉินแล้วถึงจะไปส่งให้เขาและตอนนี้เราก็มอบภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าจะหยุดหรือจะปั๊มต่อเนี่ยให้เขาไปเลย
0: ค่ะคุณหมอแล้วถ้าในกรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันในทางเดินหายใจเราจะมีวิธีการเอาออกมาได้ไงล่ะคะถ้าเราไม่ใช่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ครับก็อันนี้จะลำบากนิดถ้าเผื่อเราอ้าปากและเราเห็น
0: ค่ะ
1: เราก็มีสิทธิ์ที่จะหยิบออกมาได้ในกรณีคนไข้ไม่รู้ตึกตัวเขาคงไม่กัดเรานะหยิบออกมาได้นะฮะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่น
0: ะ
1: ก็จะลำบากนิดนึงนะฮะอย่างถ้ามันเป็นจมน้ำอะไรเงี้ยบางทีจะมีสาหร่ายมีอะไรอุดๆ อยู่ในทางเดินอากาศอย่างเงี้ยนะฮะบางทีเราก็ต้องใช้ทำยังไงให้เขาอาเจียนออกมานะฮะอาเจียนออกมาเช่นโดยการตบหลังบางทีนะฮะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็ดันได้มั้ยคะหร
1: ือว่าตบคอก็ได้ฮะล้วงคอก็ได้หรือดันที่ท้องนะ
0: ฮะให้เขาขยับไหนคะคุณหมอที่จะให้เขาขยับมา
1: บริเวณท้องซึ่งในเด็กก็จะได้ผลดีนะฮะแต่ในผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะไม่ได้ผลนะฮะแต่บางอย่างเนี่ยก็เหลือความสามารถที่เราจะทำเหมือนกันน
0: ะ
1: ในกรณีอย่างเงี้ยเพราะการอุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเข้าไปอุดนะฮะแล้วก็ถ้ามองเห็นก็คือเอาออกได้แต่ถ้ามองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ลึกเนี่ยเราก็ในประชาชนธรรมดาก็คงจะทำลำบากคงจะต้องรอความช่วยเหลือจากทีมแพทย
0: ์ค่ะก่อนที่จะไปถึงจุดของการช่วยชีวิตระดับนั้นกันนะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณหมอเนี่ยแนะนำวิธีการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะทำตัวยังไงให้มันห่างไกลจากสุขภาพหัวใจและปอดที่ไม่ดีบ้างคะเขาควรจะดำรงชีวิตยังไงกันบ้าง
1: ความจริงหัวใจและปอดเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งมีมาพร้อมกับที่เราเกิดนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็เป็นสิ่งที่อวัยวะที่ทำหน้าที่คงทนเรามีหน้าที่ดูแลรักษาให้เขาอยู่กับเรานานที่สุดจนแล้วทั้งอายุเรามากๆจน80 90น
0: ะ
1: ก็คือมันก็จะเสื่อมไปตามวัยนะฮะงั้นเราก็ต้องดูแลโดยหลักสุขบัญญัติ10ประการถ้าใครเคยท่องตอนที่เรียนหนังสือตอนสมัยเด็กทุกข้อนั่นน่ะปฏิบัติไปเถอะฮะ
0: นะ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาลืมเอาเมื่อเราเลิกเรียนแล้วเราก็คืนคุณครูไปแล้วเราก็กินอาหารมันๆนะให้ไขมันไปอุดในเส้นเลือดแล้วเราก็ไปสูบบุหรี่นะเพราะเราเต็มไปด้วยกิเลสต่างๆนะฮะเราไปสูบบุหรี่ทำลายปอดของเราเองทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นเราก็ไม่ควรทำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอทั้งปอดและหัวใจเนี่ยเขาต้องการการออกกำลังกายเพื่อจะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับติดเครื่องนะฮะแล้วก็ทำให้ยังคงสภาพการทำหน้าที่ได้อย่าง 100% เพราะนั้นผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่เราจะทำได้หรือไม่ทำได้นะฮะถ้าเราทำไม่ได้นะฮะเราก็ต้องไปดูผู้ป่วยนะที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดซึ่งนอนอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งน่าสงสารมากเพราะบางโรคเนี่ยมันไม่หายตลอดชีวิตเลยนะฮะและทำชีวิตสั้นลงเป็นมะเร็งต้องมาต่อสู้กับการรักษามะเร็งเพราะนั้นผมก็คิดว่าสุขบัญญัติ10ประการนี่คือสิ่งที่ดีนะคร
0: ับ ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์สุรพันธ์สิทธิสุขนะคะเลขาธิการสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะและในครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับหัวใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพแล้วนะคะเราสองคนขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 拜拜。
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Quiz Show in English เกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Only one that will go home with an honorable trophy from จุฬาลงกรณ์ University as well as a scholarship เราแข่งขันคัดเลือกรอบภาคเหนือกันอยู่ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่และโรงเรียนปัวจังหวัดน่านเรามีน้องจ้อมน้องหลิงหลิงและก็น้องเซเว่นอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆโรงเรียนปัวไหมครับ
1: โรงเรียนปัวเจ้าม
2: อหอมก็เจ้ามอหอมก็เจ้า
0: Original Soundtrack มาเลยนะครับโอเคน้องร้องโรงเรียนปัวนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆที่เมื่อกี้จะมาขายเสื้อมอหอมให้เรา
3: สตรีนารีรัตน์จริงวินวิน
0: เอาเป็นว่าช่วงนี้เราจะให้น้องๆทั้ง2ทีมนะครับได้เข้าใจกฎกติกาการแข่งขันให้ชัดๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเชิญครับ
4: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
5: These days, everyone is probably familiar with experimental plantation because agriculture innovation in Thailand has developed so far that even rain can be created. But what about 100 years ago? Today, I'm going to take you to see an experimental plantation that started 100 years ago. So, let's go and see.
6: When you visit Dharapiram Palace in Chiang Mai,which is under the care of Chulalongkorn University. Apart from the architectural beauty of the palace that's more than a century old, you'll also notice a nearby garden called Suan Jiao Sabai. This garden was once the experimental plantation of Princess Dararasmi, the owner of the palace. When Princess Dararasmi returned to Chiang Mai, she had the intention to start an experimental plantation for the general public to learn and adapt from in order to increase the crop yields.She chose an area in Mae Rim District and started with a cabbage garden, from where she taught locals how to grow cabbages. From then on, she began growing a variety of fruits and vegetables, such as asparagus, cherries, beetroots, carrots, and gave them to the locals. And this very garden is the first place in Chiang Mai to use labor-saving farm implements with animals, like plows and harrows. The princess also experimented with growing new rose varieties.Her favorite rose later became known as the Chulalongkorn rose. This variety of rose is large, pink, fragrant, and doesn't have any thorns. It is an old rose variety that has 45 petals and measures 12 to 15 centimeters in diameter.
5: Even though Suan Jiao Sabai is no longer an experimental plantation, you can still admire the beauty of Chulalongkorn roses in Dharapiram Palace in Chiang Mai.
0: Which of the following is incorrect about Suan Jiao Sabai? A. This garden was the experimental plantation of Princess Dararasmi. B. This garden was built in a Western architectural style. C. Farmers were using labor-saving implements with animals. D. Princess Dararasmi experimented

0: อบว่า
1: The answer is C. Farmers were using life-saving implements with animals.
0: Your answer C is ผิดนะครับ Automatically we come to this side.
2: The answer is D. Princess Dara Ratsami experimented with growing different type of roses in the garden.
0: Your answer is...รอไปก่อนเพราะฉะนั้นเหลืออีก2 choice พร้อมนะครับ See you นารีรัตน์ได้ตอบก่อนมากทีนี้ The answer is
2: B
0: Can you please read out loud
2: This garden was built in Western architectural style
0: Your answer B เอาไปเลย100คะแนนชัดเจนนะครับนำออกสตาร์ทไปก่อนแล้ว100คะแนนยินดีด้วยนะจ๊ะโอเคทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาฟังคำใบ้5ข้อนะครับเพื่อเฟ้นหาว่าใครอะไรหรือที่ไหนกับเกม Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number 1 This person was born in England on the 300th anniversary of Galileo's deathOn January the 8th, 1942. His father was a doctor and researcher on tropical diseases. His father also liked to take him into the lab and taught him mathematics until he became more knowledgeable. All right, ยังไม่จบข้อหนึ่งเลยอ่ะตอบว่า
1: Stephen Hawking ครับ
0: คิดว่าได้ไม่ได
1: ้ได้
0: Amazing เมืองน่านโรงเรียนปัวเป็นอย่างยิ่งคนคนนี้เกิดในวันที่8มกราคม1942นั่นแปลว่าครบรอบ300ปีการเสียชีวิตของกาลิเลโอพอนี้มานี่รู้เลยปะยังนะฮะแล้วที่บอกว่าคุณพ่อเป็นหมอแล้วก็เป็นนักวิจัยด้านโรค เรียกว่าพื้นที่เขตร้อนอันนี้รู้แล้วก็ยังอีกชอบไปที่ห้องแลบแล้วก็เรียนรู้คณิตศาสตร์แล้วก็สุดท้ายมีความรู้มากกว่าพ่อข้อนี้เหรอก็ไม่รู้อีก
1: รู้ว่าเกิดวันตายของกาลิเลโอแล้วก็ตายวันเดียวกับวันตายของไอน์สไตน์แต่ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้มีความเกี่ยวโยงในเรื่องวันนะฮะ
1: ก็เลยคิดว่าสตีเฟนฮอว์กิ้ง
0: รับไปแล้ว200คะแนนสุดยอดจริงๆเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียว we'll take a break and we'll be back after these messages
3: เปิดประตูสัญจรตลอดสกูลทัวร์โครงการแนะนำความรู้ทางการศึกษาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีนี้ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านขอนแก่นปัตตานีและปทุมธานีเพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS เพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆรู้เท่าทันและได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่นิสิตจุฬา
0: All right, welcome back to See You on the Road Season 2300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปเชิญแรนดอมเลยครับTrue or False Category ใหญ่ๆที่พี่เต้จะให้พวกเราไปก็คือ Traveling พัวส่งใครเข้าประกวดครับน้องบรัในขณะที่นารีรัตน์จังหวัดแพร่น้องจอมนะ
3: ทั้ง2คนจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีงานนี้ทั้งไบรท์และจ้อมต้องรับความกดดันกันคู่เลยนะครับเพราะต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าอีกฝ่ายเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไป
0: You can bring these items on the plane True or false เริ่มครับ Sam can bring a nail clipper in his carry-on bag
4: False
0: Sarah can bring liquid in her carry-on bag by filling each of the 11 100 milliliter bottles halfway.
4: True.
0: John can bring a gun in his carry-on by informing the staff at the check-in counter about the item, separating the gun and the magazine from each other, and presenting his gun license.
4: True.
0: Ray can put his 32,000 milliamp power bank in his checked baggage.

0: False.
1: False.
2: Jay can bring two 32,000 milliamp power banks as carry-on items.
1: True.
3: True.
2: A child can bring a toy gun with him on the plane.
3: False.
1: False.
2: David can bring a box of matches in his checked baggage.
1: True.
3: False.
2: Harry can bring oil paint in his checked baggage.
3: True.
1: True.
2: Mike can bring an electronic cigarette in his carry-on.
1: True.
3: False.
2: Anna can bring pepper spray in her carry-on bag to protect herself.
3: False.
1: True.
2: และใน2โรงเรียนนี้มีโรงเรียนนึงครับที่ตอบได้ถูกต้อง6เต็ม10อีกโรงเรียนนึงได้5เต็ม10และโรงเรียนที่จะได้รับ300คะแนน is บัวเอาเล่าสู่กันฟังนิดนึง Nail Clipper Carry On ได้ไหม
4: ได้ครับแต่ต้องเก็บใส่
2: ไม่ได้ carry on ไม่ได้ลูกต้องเช็คอินเท่านั้น liquid เรามีทั้งหมด11ขวดขวดละ100มิล11ขวดถ้าเติมเต็มทั้งหมดเราจะมีกี่ลิตร
5: 1.1
2: ลิตรใช่โอเคถ้า 1.1 ลิตรแต่ว่าเราเติมทั้งหมดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราจะมีของเหลวขึ้นไป550 5.5 ใช่ไหมฮะซึ่งมันก็น่าจะโอเคนี่นาหรือเปล่าได้ไม่ได้
4: ไม่ได้
2: ไม่ได้เพราะว่า
4: ทั้งตัวที่เอาขึ้นไปต้องไม่เกิน100
2: ตัวเต็มของมันต้องไม่เกิน100นะครับโอ้แล้วก็มีทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน100 1ลิตรต่อไปถ้าเกิดเป็น power bank 32,000 มิลลิแอมเนี่ยเช็คอินได้ไหม
4: ไม่ได้
6: ไม่ได้
2: เพราะว่าเขากลัวอะไรเขากลัวมีคนไป
4: มันอาจจะเกิดการระเบิด
2: กลัวจะระเบิดแล้วจะเรื่องใหญ่โกโซบิกเข้าไปครับต่อไปแล้วถ้าเกิดไอ้ 32,000 ที่ว่านี้แต่ขอ2ได้ไม่ได้ลูก
6: ได
2: ้ได้ครับแต่ไม่เกินนี้นะฮะต่อไปปืนเด็กเอาได้ไหม
4: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดเอาขึ้นไหม
2: ของที่มีรูปร่างเหมือนปืนทุกชนิดหรือเหมือนอาวุธไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นกล่องไม่ขีดล่ะไม่ได้เลยจะโหลดหรือ carry on ก็ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันล่ะ oil paint ได้ไหมได้
4: น
2: ่
4: าจะได
2: ้ไม่ได้ครับมัน flammable ครับรีฟ้าเนี่ยเอา carry on ขึ้นได้ไหม
4: ไม่ได้
2: ถือว่าอันตรายเอาขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสเปรย์พริกไทยล่ะถือว่าเป็นอาวุธนะครับอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆเรียนปัวนะฮะเราได้แล้วอีก1โรงเรียนนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปยังเหลือคู่สุดท้ายอีก1คู่นะครับที่จะวัดกันว่าใครคือโรงเรียนที่5ที่จะรอบต่อไปเราไปพบกับหนุ่มๆสาวๆจากโรงเรียนสตรีศรีนาและโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยน้องสายน้ำและน้องตักมาจากคำว่าอะไรลูก
7: ตักกษัตริย์ครับ
2: สองสาวอีกหนึ่งหนุ่มจากสตรีศรีน่านอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจาก Prince Royal บ้างครับ
8: น่านอะ Prince Royal แต่เราอะ
9: Royal
2: เย้ Prince Royal ครับน้องอุทิศน้องป๊อปน้องติ่งๆอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆสตรีศรีน่านครับ
10: พวกเรา Prince Royal ขอเป็นปรินซ์ในหัวใจเธอหนึ่งครับ
2: โอเคเกมแรกคือการตอบคำถามจาก VTR ครับ
11: These meatballs are humongous. These bowls, they're also humongous. In the olden days, the Lampang people used ceramic bowls like these to eat. Different bowl sizes are for different purposes. For example, these bowls are for working class people because they had to eat a lot. But aren't these bowls a little bit too big?
12: Lampang is a ceramic town because it has kaolin clay, or clay that's white or pale in color. An important source of kaolin clay in Lampang is the Jaehom district. Kaolin clay contains the mineral kaolinite and is formed from the disintegration of the feldspar. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add other raw materials. The person who first thought of using kaolin clay to make ceramics was Aba Yisashin.Who fled from poverty and emigrated from China during World War I. The Guangdong province where he was born was no stranger to ceramics, so when he saw the sharpening stones that the locals in Lampang were selling, he recognized the kaolin clay the stones were made out of. He went in search for and found the source of the mineral and brought it back to try make ceramics with it. He found that the clay was of good quality,

0: It produced strong ceramics with a beautiful white texture. Appa Yi later invited his Chinese friends to establish the first ceramic factory in Lampang. In the past, ceramics sold very well in Lampang because people liked to use them. At the time, the bowls came in four sizes. The 5 to 6 inch bowls are used in many homes or for rice soup in homes of nobilities, while the 7 to 8 inch bowls are used by the working class. Today, however, the shapes and patterns of the bowls have grown very diverse. Currently, there are 200 ceramic factories in Lampang, half of which are able to produce ceramics for export.
1: From the video, which of the following statements about Kaolin clay in Lampang is correct? A. It can be used to make four types of ceramic bowls, from bowls that are 5 to 6 inches in diameter to bowls that are 7 to 8 inches in diameter. B. Lampang is the best source of kaolin clay in the country. C. Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it. D. The clay's white color is formed from the deposit of feldspar. พร้อมแล้ว C. U. สตรีสีหน้าได้ไหมครับตอบว่า
2: D dog, the clay's white color is formed from the deposit of feldspar.
1: ข้อดีคำตอบของน้องๆนั้นเป็นคำตอบที่ยังไม่ได้เลยจ้าอ้าวเป็นสโตรล
3: C ครับ
4: C ครับ
1: อ่านให้ฟังด้วยจ้า
2: Kaolin clay can be used to make ceramics without having to add anything else to it.
1: You think it's right? คำตอบคือข้อ C เป็นของเราเลยครับอ้าวไปที่ข้อต่อไป Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country has 4 official languages, one of which is English. It is a small country with an area of only 900 square kilometers. Clue number two. It has the highest population density in the region and the third highest in the world. The population of this country is about 5 million. Clue number three. It does not have a lot of natural resources, but its economy has been Prince Royal วิทยาลัยมาก่อนตอบว่า
3: สิงคโปร
1: ์คิดว่าใช่หรือไม่ใช่ครับตอนนี้ที่นำอยู่ที่300คะแนนคือ Prince Royal วิทยาลัยพักสักครู่เดียว We'll be back after these messages All right, welcome back to See You on the Road Season 2อีก300คะแนนดังต่อไปนี้จะเป็นการตัดสินชี้ชะตาครับว่าน้องๆจาก Prince Royal วิทยาลัยนั้นจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปอย่างลอยนวลหรือจะทำให้สตรีสีน่านได้300แล้วมารุ้นกันใน Sudden Death ก่อนอื่นเลยแน่นอนเราจะต้องสุ่มเลือก Random ครับSequencing Put the following measuring scales in order from the shortest to the longest 1 meter 1 centimeter 1 foot 1 wa 1 cubit 1 sen 1 inch 1 mile 1 league and 1 yard Begin!
5: ต้องเรียงลำดับจากขนาดสั้นไปยาวนะครับงานนี้สตรีสีน่านต้องทำคะแนนให้ได้มากกว่าเพื่อลุ้นตีเสมอ
1: 3 2 1มือค่อยหลังครับ300คะแนนนั้นตกเป็นของโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนเลยครับและ Prince Royal วิทยาลัยเข้าสู่รอบต่อไปวิธีการเรียงให้มันง่ายเนี่ยนะครับควรที่จะเทียบหน่วยเดียวจับมันทั้งหมดแปลงให้เป็นเมตรให้หมดเพราะฉะนั้นชัดเจนครับว่า

0: ที่สั้นที่สุดในทั้งหมดนี้ต้องเป็นเส้นนิ้วล่ะครับต้องใช้ 39.3721 นิ้วถึงจะเป็น1เมตรค่อยตามด้วยฟุตหรือฟีตเพราะต้องใช้ 3.28 ฟีตถึงจะเข้ากับ1เมตรคิวบิตนั้นต้องใช้ถึง2คิวบิตถึงจะเท่ากับ1เมตรถ้าเป็นหลานั้นต้องใช้ 1.08 หลาถึงจะเท่ากับ1เมตรวา1มี2เมตรเส้น1มี40เมตร1ไมล์คือ 1,609 เมตรและ1ลีกหรือ1โยชน์นั้นก็คือ 16,000 เมตรขอเสียบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆสตรีศรีนันท์และให้กับรุ่นที่เข้ารอบต่อไป Prince Royal วิทยาลัยจาก10โรงเรียนตอนนี้เราคัดได้แล้ว5โรงเรียนจากภาคเหนือในการที่จะจับคู่ในรอบรองชนะเลิศนั้นอาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นเราจะพาน้องๆทั้ง5ทีมมาแข่งขันในเกมเดียวคือ Think Fast แล้วเราจะเริ่มกันด้วยโรงเรียนสาธิตมช.พี่เต้จะอ่านโจทย์ให้เวลาเรียบเรียงความคิด5วินาทีแล้วเราจะเริ่มเคาท์ดาวน์กันเลยพร้อมนะครับโจทย์ของเราคือ Name the members of APEC 60 seconds Now
1: South Korea
2: Past
3: United States
4: Cambodia Past
5: Lao
6: India
7: Thailand
8: Mongolia
9: Pakistan
10: Maldives
11: England
12: Korea
13: USA
14: Brunei
15: Philippines
16: Pass
17: America
18: Japan
19: Saudi Arabia
20: Vietnam
21: Laos
0: หมดเวลาครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างสม่ำเสมอและความเจริญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับนั่นคือมูลเหตุที่เกิดกลุ่มประเทศ APEC ครับหลักการในการที่จะเป็นสมาชิกกลุ่มนี้ได้จะต้องอยู่ไม่ติดก็ใกล้เคียงมากๆกับมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่ติดกับแปซิฟิกจะได้อยู่ในโควต้านี้นะยกตัวอย่างเช่นนะฮะกัมพูชาก็ไม่อยู่นะครับจะมีด้วยกันคือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีจีนฮ่องกงอินโดญี่ปุ่นเกาหลีใต้มาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีเปรูฟิลิปปินส์รัสเซียสิงคโปร์ชายนีสไทเปหรือไต้หวันสหรัฐอเมริกาเวียดนามและแน่นอนที่สุดประเทศไทยและทีมแรกที่เข้ารอบขอแสดงความยินดีกับน้องๆสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโรงเรียนต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนบัวโรงเรียนต่อไปนะครับที่จะเข้าสู่รอบต่อไปขอแสดงความยินดีกับน้องๆ Prince Royal วิทยาลัยครับ And last teamEntering the next round. Congratulations to นครสวรรค์ครับนั่นหมายความว่าน้องๆจากสาธิตมน.จะต้องกลับบ้านไปนะครับมาถึงตรงนี้แล้วฝากอะไรไปถึงเพื่อนๆอีก4โรงเรียนที่ตอนนี้ไปรอในรอบต่อไป
22: ไม่ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนภาคเหนือนะครับก็ถ้าได้เป็นตัวแทนแล้วก็เอาที่1ของประเทศไปเลยครับ
0: ขอเสียบมือดังๆนะครับให้กับน้องๆสาธิตมอนอด้วยครับอย่าลืมนะครับทุกๆวันเสาร์7โมงเช้าเรามีนัดกันกับรายการ See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
23: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมลเดียแม่แห่คุณผู้ชมครับพาลูกทัวร์ไปส่องสัตว์ก็เจอแต่กวางกวางและก็กวางครับแต่ทีมไกด์เด็กของเราขอแก้ตัวกับแก๊งเพื่ออินเตอร์ด้วยปาร์ตี้บาร์บีคิวที่มาพร้อมความสนุกสนานกับเกมใบ้คำศัพท์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วทีมของน้องตุลครับทำเวลาในการใบ้คำศัพท์นานกว่าทีมอื่นเขาแม่แห่ทำให้คู่ของน้องตุลต้องมาตามลุ้นแพ้กับทีมคู่สุดท้ายของน้องเปรมนี่แหละครับ
1: Oh. It's in the water. It's in the water. And it has like
0: นั่นแน่ลูกทัวร์ของเราทำอะไรครับนั่นแถมมือไม้ท่าทางมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่าใบ้คำอย่างเดียวแล้วครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า charade นั่นก็คือการใบ้คำด้วยท่าทางนั่นเองครับ
1: It hurts when you touch itIt burns when you touch it.
2: Make a fun for my flavor.
3: My love.
2: Jellyfish.
0: โอ้ปล่อยทีมน้องตุลเกรงลุ้นแพ้ลุ้นชนะอยู่สนานสองนานสุดท้ายเกมพลิกครับทีมคู่น้องเปรมเป็นฝ่ายชนะเข้าวินแบบนี้ตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า He who laughs last laughs best ล่ะครับ
4: ก็สนุกดีเพราะว่าตุลแพ้แล้วก็เขาก็เอาลิปสติกมาเขียนหน้าอย่างเงี้ยค่ะแพ้เพราะว่าเขามันยากอ่ะคือคนอื่นแบบได้ชิลเวอร์แต่ของตัวนั้นยากมากอะไรเงี้ยจัดเต็มทุกคนอ่ะแบบคือขนาดเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเราก็บอกว่าเนี่ยเราเป็นนิวเฟนนะว่าแบบชิวๆหน่อยเงี้ยจัดเต็มเลยค่ะมากันเต็มหน้าเลยอะไรอย่างงี
5: ้ Good morning how are you จ๊ะ What's your name where you come from
6: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะครับกับเด็กๆของพวกเราทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับอยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเหมือนกันครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์นะฮะเขาได้ทํากิจกรรมร่วมกันมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาษาอังกฤษเขาเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นมาเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวัยใกล้เคียงกันนะคะทําให้เด็กๆเนี่ยลดความเกรงค่ะทําให้เกิดความผ่อนคลายพูดอะไรก็
6: เลยเพราะฉะนั้นเขาจะกล้าพูดกล้านําเสนอ
7: มากขึ้น
6: เพราะยังไงแล้วนี่ก็คือเพื่อนเพื่อนเข้าใจเพื่อน
7: ถูกต้องค
6: ่
7: ะ
6: และวันนี้จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษไปอีก1ขั้นบอกได้เลยว่าแอดเวนเจอร์สุดๆสนุกสนานเฮฮามันเต็มที
7: ่เต็มที่
6: เพราะว่าที่นี่คือ Life Park at Greenery Resort เขาใหญ่ครับ Welcome to Life Park at Greenery Resort เขาใหญ
8: ่ Yes and there we are going to do an extreme activity
9: Yeah and we are recommend three of them the first one is a paintball andThe second one is car bomb, and the last one
10: is egg mat. A big elastic with a seat. You have to sit there and will shoot up in the air.
11: ไปเลยเหรอ
12: Never get back.
11: ไปเลยเหรอ
10: Never
12: get back. Get
10: back.
9: Find me again later in the galaxy.
13: Okay, I will separate into two groups.Me and Tun is the first
9: group.
13: Yeah, and
9: Bang
10: and Bang.
9: Second group.
14: วิธีของเราก็คือโอนอยออก
10: ไทยสไตล
14: ์ไทยสไตล์
6: Have you ever tried โอนอยออก
14: โอนอยออก
6: โอนอยออกโอนอยออก
14: มีใครที่คือ
0: ไกด์เด็กบอกว่าโอนอยออกเป็นวิธีของไทยสไตล์แต่ถ้าเป็นของสไตล์ฝรั่งเขาจะใช้เพียง1นิ้วหรือ2นิ้วยืนออกมาเพื่อจับคู่หรือแบ่งทีมการละเล่นนี้เรียกว่า once and twoและแล้วไกด์เด็กกับลูกทัวร์ของเราก็แบ่งทีมเพื่อเตรียมลุยกับภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นที่รอให้ลุยอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
15: เฮ้ย hey guys are you ready
16: yeah
6: if
16: you ready let's go check it out
6: yeah โอ้โหเดี๋ยวนี้ใช้ด้วยความมั่นใจเหลือเกินตอนนี้แบ่งกันเป็น2กลุ่มก็กำลังจะเข้าไปเล่นกิจกรรม
7: ทริปนี้นะคะจัดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อว่าให้เด็กๆนะคะได้มีการสื่อสารค่ะและก็วางแผนกันเป็นทีมนั่นเองค่ะ
6: ค
7: เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารมากขึ้น
6: การฟังการพูดก็จะพัฒนาไปเร
7: ื่
6: อยๆรับรองครับว่าวันนี้กิจกรรมของเราจะสนุกสนานอย่างมากนะฮะ
7: ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ไปครับ
0: และแล้วก็ถึงช่วงเวลาภารกิจที่สุดจะแอดเวนเจอร์ทั้ง3เครื่องเล่นเพนบอลคาร์บัมและ X-Max แต่สุดท้ายแล้วการร่วมมือกันวางแผนในแต่ละกิจกรรมของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทีมไหนจะคว้าชัยชนะไปได้มากที่สุดไปตามเชียร์พร้อมๆกันเลยครับ
17: One at the back, and then two groups of two that go left and right.
18: Oh, so she's defending the flag?
17: Yeah.
18: And then?
17: And then two groups of two.
18: Oh, so you guys go together.
17: And you guys together?
19: Okay. And if you get one shot, you already dead?
17: You have to raise your weapon. Raise your weapon so they don't shoot you again, and you go out. But there's another rule. There's another rule. If you come close to a guy like 5 meters and less, you cannot shoot him, but you can stay as fast as you can. You dead. And if you say that, he's dead. He goes out. But if you shoot him at less than 5 meters, it's gonna hurt.
20: 1, 2, 3, booty!
10: Yeah. Yeah. Want to take a
21: Me and Alex, we will both try. And then you guys must just help us get there. Like, make sure that we can try and get there without being shot.
7: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะทีมสีแดงค่ะกำลังวางแผนนะคะในการแบบที่จะเอาชนะค่ะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ brainstorming ค่ะแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นแผนลับมากๆค่ะก็เลยเรียกว่า confidential brainstorming นั่นเองค่ะ
20: 1, 2, 3, ready!

0: Muck, muck.
1: มีวันนี้ก็มาทำกิจกรรมเป็นแบบว่าเครื่องเล่นเอ็กซ์ตรีมพวกแบบเพนบอลอะไรอย่างนี้ก็สนุกดีค่ะตอนเล่นเพนบอลก็มีคนหนึ่งในทีมตัวนะคะคือเขาเคยเล่นมาก่อนแล้วเขาก็จะเหมือนมีเทคนิคบอกว่าเราควรจะแบ่งมีคนไปเฝ้าธงนะแล้วก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มให้ไปซ้ายขวาต่างกันให้ดูแลกันไปเพราะว่าคือมีคนนึงก็กลัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยมันน่ารักมากเพราะว่าเขาก็เลยบอกว่างั้นไป2คนจะได้ดูแลกันด้วยแบบดูซ้ายขวาตอนแรกพี่ฮาร์ดนัดกับตูนว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกัน2คนพร้อมกันนะตูนไปกับพี่เสร็จปุ๊บหันไปอีกพักนึงพี่ฮาร์ดวิ่งไปแล้ว
2: โอ้โหเวลเทมเลย
3: ตอนจับธงเลยอ่ะแบบมันรู้สึกแบบมันเป็นฮีโร่เลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ทำให้แบบสงครามเนี่ยมันจบลงแล้วอ่ะเราเป็นผู้ชนะอ่ะใช่รู้สึกแบบประทับใจตัวเองมากๆเลย

0: ื่องเล่นขาบั๊ม
1: Where are we going, keeper?
2: Brainstorm
3: first?
4: ตอนนี้เราอยู่กันที่เกมที่2แล้วนะครับแต่ว่าสรุปเกมเมื่อกี้ก่อนนะครับทีมสีฟ้า
5: เป็นผู้ชนะ
4: โอ้โหเขาเรียกว่าวางแผนมาดีนะฮ
5: ะ
4: ส่วนเกมนี้เหมือนกับการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเล่นบนยานนี้หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าแอร์คราฟต์ก็ได
5: ้
4: นะฮะหรือถ้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าการใช้ลมขับเคลื่อนเราก็เรียกว่าเราอาจจะเรียกว่าแอโรคราฟต
5: ์แอโรคราฟต
4: ์ใช้ลมนะฮะครับผมเกมนี้เดี๋ยวจะมาตามดูกันต่อว่าใครจะเป็นดาร์คฮอร์สนะครับและใครจะวินแอสแลนด์สไลด์นะครับดูกันเลยครับพร้อมนะ
5: พร้อมค่ะ
4: ผมเชียร์ทีมสีฟ้าครับตอนนี้

0: ขับแล้วไปชนกันมันสนุกดีอะขับแบบเหมือนไส้ใครไม่ใช่เหมือนไส้สิแบบชอบใครหรือว่าอยากชนใครก็แบบกระแทกมันเลยอะไรอย่างงี
1: ้สีหน้าและแววตาของไกด์เด็กและลูกทัวร์ทั้งสองทีมดูจริงจังมากครับคุณผู้ชมพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะพาทีมให้ชนะแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า slug it out สู้กันแบบไม่ถอยจริงๆเลยนะครับเนี่ย

0: Adrian Lim, X Max.
1: และคำใบ้ของเราก็คือ Titanic. Every night in my dream I see you. ฉันเข้าไป see you.
2: เอาละครับสำหรับ Blue Team you got this word Titanic. Titanic. Did you know that?
3: Yes. I'm so jealous. ในรูปมันก็แบบยังไงให้บรรยากาศไม่เต็มที่แต่ว่าพอมาเห็นของจริงแล้วเห็นใกล้ๆแบบรู้สึกแบบโอ้โหใหญ่โตโหฬารเลยอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นแบบเฮ้ยเอาแล้ววะจะแบบเอาแล้วจะดีดแล้วเขาคณับ5 4 3 2ปุ๊บปั๊บนึงว่าจะหลับตาแล้วแต่พอมันดีดปุ๊บพัดตื่นโหลืมตาตาเปิดเลย
4: เป็นการประติดประต่อคำตอบที่ช่างดูทรมานร่างกายผู้ใบชัดจริงเลยครับซึ่งคำว่าประติดประต่อภาษาอังกฤษใช้คำว่า piece together นะครับ
3: คือฮาร์ดเนี่ยได้รับมอบหมายคำพูดหนึ่งคือเราต้องพูดคำว่า movie ก็คือเป็นการใบคำพอขึ้นไปข้างบนสื่อแล้วก็จะพูดต้องคำว่า movie นะก็ตะโกนไปเลยแบบแหกปากไปเลยอะ

0: guess.
1: Okay, time to guess.
0: Hurry up. Five.
2: No way.
0: Four.
3: Three. Two.
2: No. Please wait.
3: Okay. What do you think?
0: Okay.
4: How do you feel?
5: How do you feel right now?
6: You know what?
5: Yeah. It's okay?
6: It was amazing, right? Because I opened my eyes, it was cool. People closed.
5: Really?
6: And I saw all of this and I was like, oh my God.
5: Okay. So, what did you hear?
7: DiCaprio and movie.
5: And the movie.
4: But not and the last one
7: we did here.
5: DiCaprio and movie.
4: But it's late.
5: What did you say? What
4: I'm
5: is your keyword?
4: Chip.
5: Did you say chip? Chip.
8: I have to say movie.
5: Movie.
3: DiCaprio.
5: What is that?
4: DiCaprio.
5: What do you think?
6: I think I know.
5: And the answer is the Beast.
3: Go! Oh my God.
5: Titanic. You lost this game!
3: Just a game.
9: และนี่คือคำใบ้ของทีมสีแดงค่ะ
10: และนี่คือคำใบ้ของครูเลดี้เก๋ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ทั้ง3คนที่อยู่บนแมชชีนนะฮะแต่ว่าบนเครื่องเล่นของเรานะครับโอเค Yo what is this one Find the keyword only one keyword of each of youตอนนี้นะครับผมก็บอกว่าเขาสามารถพูดได้ในคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่แต่ละคนคิดนะฮะจะพูดกี่ครั้งก็ได้จะพูดไปคิดไปจะคิดไปพูดไปแล้วแต่นะครับแต่ว่าให้หยุดก็ต่อเมื่อเครื่องจักรคนนี้หยุดลงนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูเฉลยกันว่าน้องสองคนนั้นจะทายถูกหรือเปล่า

0: Hey, hey, shh, shh, shh, shh, shh. Don't say anything.
1: CV.
0: Okay, done. Stop.
2: อะไรซิตี้วะอะไรซิตี้วะอยู่ประเทศไทยแบบป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป๊อปป
0: That who's what city? Yeah, city. And?
1: Oli city.
0: Oli city?
2: Yeah. And screaming.
0: And scream? Who scream? Who scream?
1: Wow.
0: Who give woo? Wow.
3: Why didn't they hear the?
4: I heard everything.
0: I don't know.
1: But by the way, we stay in Thailand, so I guess it's Bangkok.
0: She guessed Bangkok. Bangkok. The answer is Bangkok. Correct. เอาละครับและนี่คือช่วงท้ายของทริปสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็แอดเวนเจอร์สนุกสนานกันไปเป็นไงแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าขอเป็นภาษาอังกฤษเลยนะให้เพื่อนๆได้รู้จักกันบ้าง
5: It's so amazing. It's the first time for me.

0: Like, it's your first time too?
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Yeah, it's so exciting.
2: It was cool.
0: Yeah, it's cool, right? And I think I worry about the word, what I say. I say the word movie. And then I said, movie!
1: No, I was actually all the time keeping in my mind that I need to say properly this word. And I was concentrating exactly. DiCaprio!
3: It's okay, it's okay.
1: Yeah.
3: How about you, Tun?
4: I think it makes me more brave because I can do anything that I have never do before.
3: How about your friend here?
5: And I think you're fun.
1: Yeah.
6: Enjoy
5: every activity that we do together.
6: Yeah, you did together.
7: The activities were very interesting, and I feel like with you guys more, and it's very, very happy today.
3: Thank you.
1: Thank you.
3: How about you? Last one.
8: Today we do the activity together. We tired, but we have a fun.
3: Yeah. Lot of fun. ครูเลดี้เก๋ๆครับรู้สึกไงครับวันนี
9: ้ครูเลดี้เก๋ๆนะคะก็นะต้องขอชื่นชมเพราะว่าภาษาอังกฤษหนูเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับเลยนะคะหรือว่าจะการใช้ภาษาเพราะว่าจะเป็นพอเพื่อนในวัยเดียวกันด้วยก็ทำให้หนูเนี่ยสื่อสารได้ดีขึ้นไม่เกิดความเกรงก็บอกว่าผ่อนคลายพูดได้กันตลอดเวลาเลยนะคะครูขอชมเชยเนี่ย
3: จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าพวกเรารู้สึกไหมว่าใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นรู้สึกนะกล้ามากขึ้นนะกล้าที่จะใช้เนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับขอแค่กล้าเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาอังกฤษมามากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าไม่กล้าคุณก็ยังไม่สามารถพูดได้อยู่ดีนะครับขอให้เพียงแค่
2: กล้าน
3: ะครับแล้วคุณจะเก่งขึ้นนะครับเอาล่ะสัปดาห์หน้าครับทริปนี้ยังไม่จบสัปดาห์ที่4นั้นจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรต้องติดตามกันนะครับพร้อมไหม
2: พร
3: ้อมนะ Are you guys ready to next week ลาไปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เจอพลังไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไปผิดถูกใช่เรื่องช่วง wrap up
9: หรือเป็นพูดคำว่า we are recommend ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมลองคิดตามนะคะว่า we are recommend ผิดตรงไหนคะ
10: and we are recommend three of them
11: We recommend.
9: ถูกต้องต้องเป็น we recommend นั่นเองค่ะเพราะ R เนี่ยเป็น verb to be ค่ะนะคะมา verb to be มาซ้อนกับ verb อีกไม่ได้ค่ะลูกนะนั่นเป็นแกมมาฮิบรูนะลูกนะไม่มีค่ะนะภาษาอังกฤษเราต้องมี verb ตัวเดียว verb แท้ตัวเดียวโอเคคะเป็น we recommend ค่ะ modal verb ค่ะท่านผู้ชม modal verb นะคะ modal verb ก็คือกริยาช่วยค่ะนะคะจำง่ายๆค่ะท่านผู้ชมคะครูเลดี้เก๋ๆมีเทคนิคเบาๆค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะพูดตามค่ะ wash your come on
12: Wash your come on
9: ดีมากค่ะ wash your come on ค่ะ
12: wash
9: ก็คือง่ายๆนะคะ wash แหวนก็คือ will กับ would ชาช้างก็คือ shall กับ should ค่ะคอคืออะไรคะควายไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะลูกแค้นกับ could นะฮะต่อไปมอมาค่ะคือ may might กับ must นั่นเองค่ะ wash your come on wash your come on ค่ะอันนี้เป็น modal verb ต้องบวก verb infinitive ค่ะเช่น I can go toลงเกลือนะคะฉันสามารถไปลงเกลือได้อะไรเงี้ยเห็นไหมลูกเราจะไม่บอกว่าเป็น go ต้องเป็น I can go go จะไม่เปลี่ยนรูปค่ะ
13: พอเราคุยกับฝรั่งรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้มันเป็นภาษากลางด้วยเราไปประเทศไหนเราก็คุยอย่างน้อยกับคนใดคนหนึ่งในประเทศนั้นรู้เรื่องครับเพราะก็ต้องมีคนพูดภาษานี้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
14: เราก็ต้องมีความกล้าในการที่จะกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษถ้าฝึกใช้บ่อยๆหนูว่าเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
15: เรียนภาษาอังกฤษกับเพลงอะค่ะพยายามฟังเพลงเยอะๆแล้วก็พยายามดูความหมายเพลงประมาณนี้คือมันก็ทำให้เราแบบรู้คำศัพท์ด้วยอะไรค่ะ
14: ความกล้าถ้าเรามัวแต่กลัวโอ้ไม่เจอฝรั่งโอ้ไม่อย่ามาใกล้ฉันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องความกล้าเดินเข้าไปหาแล้วบอก Hello how are you where are you going อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
16: ถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษได้การแพทย์ของเราจะเป็นชั้นนำของโลกครับ

ใน Everything About English วันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของคำคุณศัพท์นั่นเองครับดังนั้น Welcome to Everything About Adjectives Adjectives ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองนะฮะที่เอาไปขยายนามก็คือ Nouns ครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับมันจะมาหลังนามใช่ไหมครับอย่างเช่นหมาดำรถใหญ่แต่ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องมาก่อนคำนามนั่นเองนะครับอย่างเช่นไก่ทอดก็ต้องเป็น fried chicken แต่บ้านเราหลายๆคนนะครับก็มักจะไปบอกว่า chicken fry ถ้าไปบอก chicken fry นะครับไปร้านไก่ทอดไปบอกว่า can I have chicken fry อันนี้ก็คือสวัสดีครับพี่ขอทอดไก่หน่อยได้ไหมครับซึ่งเขาอาจจะเชิญคุณไปทอดไก่หลังร้านก็ได้ดังนั้นก็ต้องเป็นไก่ทอด grill chicken ก็คือไก่ย่างไม่ใช่ chicken grill ใช่ไหมครับคำคุณศัพท์เนี่ยนะครับจะมีหลายแบบหลายสไตล์มากครับอย่างเช่นเรื่องของจำนวนก็ได้ครับOne man, two men. หรือจะเป็น the first man, ผู้ชายกับ the second man. ยังไม่ไปอีกแล้วเนี่ย Many people. Some people. No people. หรือจะเป็นเรื่องราวของสีก็ได้นะครับอย่างเช่น yellow shirts, red shirts. อุ้ยเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับหรือจะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศก็ได้นะครับอย่างเช่น a hot day.หรือว่า a cold day หรือจะเป็นเรื่องของอายุ old man young man จะเป็นเรื่องของขนาด huge boy เด็กใหญ่มหึมากับ tiny boy เด็กเล็กกระจิตริดหรือจะเป็นเรื่องราวของรูปทรงก็ได้นะครับอย่างเช่น round face square face wide room narrow roomหรือจะมีเรื่องราวของ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับหรือที่เราจะเรียกว่า possessive adjectives ครับอย่างเช่น my house your house his house her house our house their house หรือถ้าเป็นของสัตว์นะฮะ its house นั่นเองครับ adjective ต่อไปนะครับก็คือ adjective ที่เป็น noun หรือเป็นนามนั่นเองครับผม car keyCar key ก็คือกุญแจรถครับแต่หลายคนชอบไปพูดคีย์คาร์นะครับถ้าคีย์คาร์อาจจะอุจจาระไม่หมดก้นนะครับดังนั้นต้องเป็น car key ครับหรือจะเป็นโซนวัยรุ่นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาไปบอกว่า zone teen อันนั้นอาจจะเป็นแผนกซองทิงนะครับต้องเป็น teen zone ใช่ไหมฮะก็คือเป็นโซนของ teen ครับ adjective ต่อไปก็จะเป็นพวก verb เองนะครับหรือคำกริยาครับจะมีอยู่2แบบนะฮะที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือ verb ing ครับอย่างเช่นเคยเห็นภาพนี้ไหมครับ dancing baby อันต่อไปนะครับก็คือเด็กที่กำลังร้องเพลงอยู่ครับก็คือ singing kids singing kid ครับถูกแล้วครับไม่ใช่ sinking kid นะครับถ้า sinking kid จะแปลว่าเด็กจมน้ำครับ verb ต่อไปนะครับที่จะสามารถเป็น adjective ได้ก็คือพวก verb ช่อง3นั่นเองครับแบบที่1ครับเคยดูหนังเรื่อง the matrix ไหมครับที่เขาจะบอกว่า neoYou are the chosen one. นายเป็นคนที่ถูกเลือกหรือ2ครับคุณผู้หญิงหลายๆคนเวลาเรียนรู้การทำกับข้าวเลยนะครับยังทำกับข้าวแบบเสน่ห์ปลายจะอ้วกก็จะทำอาหารแบบไม่ไหม้มาให้เรากินครับ burned food อันดับที่3ครับก็คือผู้ชายเมาครับ drunk man หรือบางทีจะเรียกว่า drunken man ก็ได้นะครับแต่ drunk man ก็ได้ครับเพราะว่า verb to เมาก็คือ drink ดื่มสักพักหนึ่งก็จะกลายเป็น drank และสักพักหนึ่งถึงจะเมาท่านผู้ถึงเรียกว่า drunk man นั่นเองครับอันดับที่4ครับถ้าทำโทรศัพท์หล่นพึกโทรศัพท์แตก broken phone adjectives ต่อไปที่มีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็คือ adjectives ที่เกี่ยวกับสัญชาตินั่นเองครับคุณจะรู้สึกยังไงครับถ้าคุณต้องบอกฝรั่งว่า hello I am Thailand I study England I like Japan food China girl and Korea song อันนี้ฟังดูไม่ดีเลยนะครับต้องบอกว่าอะไร I am Thai I study EnglishI like Japanese food, Chinese girls, and Korean songs. นั่นเองครับอย่างเช่นนะครับชาวเวียดนามก็จะต้องเป็น Vietnamese ฟิลิปปินส์ก็จะเป็น Filipino หรือจะเป็นพวกสิงคโปร์ก็จะเป็น Singaporean Australia, Australian คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างครับอย่างเช่นคำว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะ

0: ามเอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e-pop นั่นเองครับไม่ใช่ e-pop ครับแต่ e-pop ตรงนี้นะครับย่อมาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบื่อ a boring event คนน่าเบื่อ boring people หรือ boring person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ boring object แล้วสุดท้ายครับ a boring place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า exciting กับ excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมติดตรงนี้มีเสียงอิดล่ะครับอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ TED TED กับ DED DID ครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบกับภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะดิดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนในตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโซติดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคำว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ออกเสียงว่า bored นะฮะ excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting
1: wow.
0: ฉันน่าตื่นเต้นอุ้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฝากไว้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชอบไปบอกฝรั่งกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเหงื่อแตกกระวนกระวายสุดๆตื่นเต้นประมาแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มีสองแบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับอย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night หมาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณอาจจะบอกคุณตกใจไปบอกฝรั่งว่าOh my God, I'm surprised. จะบ้าล่ะครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะอีกหนึ่งปัญหาที่มีแบบนี้ก็คือคำว่ากลัวหรือรู้สึกกลัวหรือว่าน่ากลัวนั่นเองครับผมเคยนะครับพาหญิงไทยคนหนึ่งครับไปชมภาพยนตร์ครับเป็นหนังผีครับผมหญิงไทยคนนี้ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับโอ้โหปรากฏผีออกมาปึ้งทุกคนนั้นร้องกรี๊ดในโรงภาพยนตร์ครับแต่น้องคนนี้มากอดผมแล้วก็บอกพี่คริส I am frightening หนังก็น่ากลัวหนูก็น่ากลัวด้วยล่ะครับดังนั้นครับน่ากลัวต้องเป็น frightening รู้สึกกลัวก็จะเป็น frightened ครับเหมือนกับคุณไปบอกกับฝรั่งว่าคุณรู้สึกกลัวแต่ไปบอกฝรั่งว่า I am scary I'm scary ก็แปลว่าฉันน่ากลัวนะจ๊ะ scary น่ากลัว scared ก็คือรู้สึกกลัวหรือจะใช้คำว่ากลัวคือ I'm afraid นั่นเองครับอย่างเช่นถ้ากลัวแมลงสาบ I'm afraid of cockroaches กลัวหนู I'm afraid of rats กลัวฝรั่งก็ I'm afraid of ฝรั่งครับแหมกลัวฝรั่งหนูกับแมลงสาบทำอย่างว่าเขาเป็นพวกเดียวกันเลยนะครับเรื่องต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องราวของ adjective ตัวอื่นที่มี suffix ครับ suffix ก็คือตัวลงท้ายนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เรามีคำว่า boring ก็คือน่าเบื่อ bored ก็คือรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับ ing กับ ed ในภาษาอังกฤษครับ adjective ก็มีอีกหลายตัวนะครับที่มี suffix ต่างๆนะครับอย่างเช่นลงท้ายด้วยตัว ble ครับ edible หรือว่า reliable ครับ edible สามารถกินได้ reliable ก็คือสามารถไว้วางใจได้ครับอันต่อไปก็คือ less นั่นเองครับuseless ก็คือโอ้โหไม่มีประโยชน์ครับ homeless ก็คือไร้บ้านมี less ก็ต้องมี full ครับอย่างเช่นคำว่า careful careful ก็คือระมัดระวังใช่ไหมครับ be careful ใช่ไหมฮะหรือ successful ก็คือประสบความสำเร็จนั่นเองครับ I am successful หรือว่า I'm a successful teacher อันต่อไปนะครับก็จะเป็นคำว่า ous ครับตัวอย่าง dangerous อันตรายครับอย่างเช่น that man is dangerous หรือว่า the dangerous ต่อไปก็เป็น poisonous poisonous snake งูที่มีพิษครับต่อไปเป็น al ครับอย่างเช่น oral ก็เกี่ยวกับปากนั่นเองฮะ normal ก็คือปกติครับตัวต่อไปครับก็คือ tic tick นั่นเองครับตัวอย่างครับ democratic Thailand is a democratic countryประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตยครับหรือว่า artistic ก็คือเต็มไปด้วยศิลปะนั่นเองนะฮะอีกอันนึงครับก็คือ IVE อย่างเช่น expensive ก็คือแพง extensive ก็คือกว้างขวางหรือขยายความครับดังนั้นฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับว่าถ้าคุณนั้นอยากให้ตัวเองนั้นมีมูลค่าสูงขึ้นอย่าทำให้ตัวเองนั้นแพงขึ้นมีรายได้สูงขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำก็คือต้องเริ่มขยายขอบเขตความรู้และความสามารถของตัวเองให้เป็นคนที่ extensive ครับฝรั่งบอกว่า if you want to be expensive you have to be extensive แล้วมันจะได้ขึ้นไปสูงๆนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราก็รู้จักคำคุณศัพท์

0: หลายตัวกันมากแล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรู้กันต่อไปครับว่ามันใช้กันยังไงครับตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้กันก่อนคำนามใช่ไหมฮะกับอีกหนึ่งวิธีครับก็คือเราจะต้องใช้มันกับ verb to be กับ verb to get ครับหลักๆครับตัวอย่างครับก็คือ I am fat ผมอ้วนแล้ว 2 ครับ I'm getting fat ผมเริ่มจะอ้วนไม่นะกับ 3 I don't want to be fat ไม่เอาไม่อยากอ้วนต่อไปครับ You are old คุณแก่แล้วนะ You are getting old คุณเริ่มจะแก่3 You must be old คุณคงจะต้องแก่แน่ๆเลยในภาษาอังกฤษหรือว่าเรื่องราวของ adjectives ครับจะมีไวยากรณ์ที่เราเรียกว่า comparatives กับ superlatives ครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรามาดู adjective 3พี่น้องที่ต้องรู้จักกันเลยทีเดียวครับ3พี่น้องนี้มีอะไรบ้างครับ1 adjective ที่มีพยางค์เดียวครับ big fat old 2ครับ adjective ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับ sexyfunny pretty และ3ครับก็คือ adjectives ที่มี2พยางค์ขึ้นไป handsome expensive beautiful ครับเหตุผลที่เราจะต้องรู้จัก adjectives 3ตัวนี้หรือ3พี่น้องนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ไปเปรียบเทียบกันได้แล้วไงครับสิ่งแรกที่ต้องรู้ครับก็คือ4 adjective นี้ครับ good better best ถ้าแย่ก็คือ bad worse worst ถ้าเยอะครับก็คือ much more mostและสุดท้ายครับก็คือน้อย little less least ครับ4ตัวนี้จะมีความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ comparatives กับ superlatives ของเราอย่างเช่นกฎกติกามารยาทที่1ในการใช้ comparative กับ superlative ครับเราอาจจะบอกได้ว่า Chris is big Chris isn't big Is Chris big ก็คือ Chris ตัวใหญ่หรือเปล่าดังนั้นครับเรามาลองดูถ้าบอกว่า Chris ตัวใหญ่กับ Pat ครับกฎกติกาของพยางค์เดียวนะครับก็ต้องใส่ er ครับผมแล้วก็ใส่ than เข้าไปใช่ไหมครับอย่างเช่น Chris is bigger than Pat Chris isn't bigger than Pat Is Chris bigger than Pat Chris ตัวใหญ่กับ Pat หรือเปล่าส่วนถ้าเป็นสุดยอดที่สุดก็คือ superlatives ของกฎกติกามารยาทที่1เนี่ยนะครับก็จะต้องใส่ est ไปที่หลังของคุณศัพท์นั่นเองครับอย่างเช่น Chris is the biggest man here Chris isn't the biggest man hereIs Chris the biggest man here? Chris เป็นคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่ที่นี่หรือเปล่าครับกฎกติกามารยาทที่2ก็คือ adjectives ที่ลงท้ายด้วยตัว y ครับถ้าเราจะบอกว่า I'm is sexy I'm isn't sexy โหยไม่จริงนะกับ Is I'm sexy? I'm sexy หรือเปล่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณอ้ํากับคุณตุ๊กกี้ครับก็จะต้องถอดตัว y แล้วก็ใส่ ier หรือ iest เข้าไปครับเราลองดูตัวอย่างครับUm is sexier than Tuki. อันนี้แน่นอนครับ Um isn't sexier than Tuki. ฮะมีใครคิดอย่างนั้นด้วยหรอครับและสุดท้ายครับ Is Um sex than Tuki. แต่ถ้าคุณ Um นั้นเป็นคนที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศไทยครับ Um is the sexiest girl in Thailand.
1: Wow.
0: Um isn't the sexiest girl in Thailand. ไม่จริงสุดท้ายครับก็คือ Is Um พัชรภา the sexiest girl in Thailand.
2: Wow.
0: กฎกติกามารยาทที่3ก็คือคุณศัพท์ที่มี2พยางค์ขึ้นไปครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของคนหล่อกันบ้างดีกว่าครับ Chris is handsome เปลี่ยนดีกว่าก็ได้ครับ Nadeth is handsome Nadeth isn't handsome ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วถ้าถามว่า Nadeth หล่อหรือเปล่า Is Nadeth handsome ถ้าจะเปรียบเทียบครับตอนนี้เราไม่ต้องใส่ er หรือ ier เข้าไปครับเราใส่คำว่า more กับ than เข้าไปครับผมอย่างเช่นถ้าจะบอกว่า Nadeth หล่อกว่า ChrisNadeth is more handsome than Chris. Nadeth isn't more handsome than Chris. ก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นก็ได้และสุดท้ายครับ Is Nadeth more handsome than Chris? Probably not. คงจะไม่ใช่นะฮะสุดท้ายครับถ้าจะบอกว่า Nadeth เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศไทยครับก็ต้องใส่ the most นั่นเองครับอย่างเช่น Nadeth is the most handsome man in Thailand. Nadeth isn't the most handsome man in Thailand. และสุดท้ายครับ Is Nadeth the most handsome man in Thailand?
1: นะฮะ
0: ต่อไปครับมีกฎกติกาที่4ที่ต้องฝากไว้ครับนั่นก็คือเรื่องราวของการบอกว่าไอ้นี่เหมือนไอ้นั่นนั่นเองครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะใช้ is as จุด ๆ as ครับและตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีกฎกติกาของคุณศัพท์ทั้ง3ตัวนะครับคุณศัพท์ทั้ง3ตัวใช้กฎเดียวกันเลยครับอย่างเช่น Chris is as tall as Willie ผมนั้นสูงเท่ากับ Willie ครับผม แต่ผมคงจะหล่อไม่เท่าใช่ไหมครับก็คือ Chris isn't as handsome as Willie ครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วคริสรวยเท่ากับวิลลี่ไหม Is Chris as rich as Willie โอ้ยไม่มีทางหรอกครับเรื่องราวต่อไปครับก็คือพอเราเห็นคำว่า is as จุดๆ as บ้านเราก็ไปเข้าใจผิดกับภาษาอังกฤษคำว่า same

เองฮะถ้าเราอยากจะบอกครับว่ารถของเราเหมือนกับรถของคุณชาวไทยบางคนไปบอกว่าไม่คาเซมๆยกคานะอ้าวอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้พูดไม่ได้นะครับแต่บางคนก็ไปใช้ภาษาอังกฤษแบบไม่ถูกต้องนะฮะไปบอกว่า my car is as same as your car อันนี้ก็ผิดเหมือนกันครับขอยืนยันแล้วนะฮะบ้านเราชอบใช้กันตรงนี้ผิดประจำนะฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น my car is the sameas your car my car is the same as your car คือรถผมเหมือนรถคุณถ้ารถผมไม่เหมือนรถคุณก็ต้องบอกว่า my car isn't the same as your car เห็น is the same as ต่อไปต้องมีคล้ายๆกันบ้างครับ is similar to นั่นเองครับอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่าชาขาวคล้ายๆชาเขียว white tea is similar to green tea บางคนจะบอกไม่จริงนะ white tea isn't similar to green tea similar to ก็คือคล้ายๆครับและสุดท้ายก็คือ different fromก็คือแตกต่างนั่นเองครับภาษาญี่ปุ่นนั้นแตกต่างกับภาษาจีนครับ The Japanese language is different from the Chinese language นั่นเองครับนี่ไงเห็นไหมฮะดังนั้นครับอย่าลืมครับ is the same as is similar to แล้วก็ is different from ครับผมเอาใช้คุณศัพท์ทุกแบบแล้วก็มาเปรียบเทียบกับนามต่างๆวันนี้คุณก็จะรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณศัพท์เลยทีเดียวครับคำคุณศัพท์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็รู้จักกันเยอะมากแล้วนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องรู้จักเลยนะครับก็คือการขยายคำคุณศัพท์นั่นเองครับโดยการใช้คำที่มีชื่อว่า intensifiers ครับจำเพลงนี้ได้ไหมครับของพี่เบิร์ดธงชัยครับ loving you too much so much very much right now นั่นแหละฮะ too much so much very much ครับดังนั้นครับวันนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งประโยชน์นะครับที่บ้านเรานั้นมักจะใช้กันผิดนะครับก็คือประโยคที่บอกว่ารถติดครับหลายคนก็ชอบบอกรถติดว่า traffic jam traffic jam เนี่ยนะครับจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะครับเพราะว่า traffic jam ที่จริงแล้วก็ไม่ได้ผิดไวยากรณ์นะครับก็ใช้ได้ครับแล้วถ้าเราอยากจะบอกว่ารถติดมากจะพูดไงครับ traffic very jam หรือจะบอกว่ารถไม่ติดเลย traffic no jam ถ้าจะถามว่ารถติดไหม traffic jam หืมนะฮะเห็นไหมครับมันจะยากครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราคำว่า traffic ที่แปลว่าจราจรเป็นนามมาเล่นกับคุณศัพท์ที่แปลว่า bad กันดีกว่าไหมฮะเราจะได้ประโยคก็คือ the traffic is bad ถ้าเราจะถามว่ารถติดไหม is the traffic bad the traffic is bad ครับแล้วเราไปลองขยายกันนะครับว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพของเรานั้นรถติดขนาดไหนกันบ้างครับ 1. the traffic is too bad รถติดเกินไปครับดังนั้นครับถ้าเรารถติดเกินไปแล้วก็จะไปสายเกินไป you are too late ไม่ใช่ too late ครับแต่ too late ก็แปลว่าสายเกินไปนั่นเองครับต่อไปรถติดมาก the traffic is very bad ครับผม very bad รถติดมากครับรถติดจริงๆ the traffic is so bad หรือว่า the traffic is really bad ลำดับต่อไปเรื่อยๆครับก็คือ the traffic is quite bad ครับคำว่าค่อนข้างอีกอันนึงก็คือคำว่า pretty นั่นเองครับ the traffic is pretty bad ต้องออกเสียงสระอี pretty bad นั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วครับ pretty ที่แปลว่าสวยน่ารักอ่ะก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะครับซึ่งมุกประจำที่เราใช้กันประจำนะฮะในการสอนก็คือ you are pretty reallyPretty ugly ค่อนข้างน่าเกลียดเลยทีเดียวครับคำว่า kind of ที่แปลว่าประเภทครับก็แปลว่าค่อนข้างได้เหมือนกันนะฮะ The traffic is kind of bad today ครับผมลำดับต่อไปครับรถไม่ค่อยติดนะฮะก็คือ The traffic is not very bad ครับผม Not very it's not very bad The traffic is not that bad ก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นครับ The traffic is a bit bad รถติดนิดนึงแต่ถ้ารถไม่ติดเลยก็จะพูดไงครับ The traffic is not bad หรือ The traffic isn't bad เห็นไหมล่ะฮะเราสามารถเล่นได้นะครับดีกว่าเล่น traffic jam แล้วก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าบอก The traffic is bad เล่นได้เยอะแล้วก็เปลี่ยนเป็น The soup is spicy The soup is too spicy Very spicy Damn spicy Quite spicy Not very spicy Not that spicy A bit spicy นั่นเอง Soup is not spicy เห็นไหมล่ะฮะภาษาอังกฤษก็เรื่องราวเรื่องนี้สำคัญมากครับเอาไปเล่นกับคุณศัพท์ครับเรื่องราวต่อไปในการเล่นกับคำคุณศัพท์ก็ adjective ของเรานะครับก็คือการเอา adverbs of frequency เข้ามาประกอบนั่นเองฮะ adverbs of frequency ก็คือคำที่บอกถึงความถี่ของสถานการณ์ต่างๆครับอันที่หนึ่งครับก็คือ 100% always ครับ it is always hot in Thailand หรือต่อไปครับก็คือ 80% ครับ it's usually hot in Thailand ครับ 60% ก็คือ it's often hot in Thailand ครับ 40% ก็คือ it's sometimes hot in Thailand 20% ก็ it's hardly ever hot หรือว่า it's rarelyHot in Thailand ครับผมและสุดท้ายครับ 0% ก็คือ It's never hot in Thailand ครับแต่ที่เรียนกันมาเมื่อกี้ผมว่าข้อที่1ถูกต้องนะครับ It's always hot in Thailand ครับและเรื่องราวสุดท้ายนะครับของการเล่นกับ adjective ก็คือคุณศัพท์นะครับ
ก็คือการเอา adverbs นะครับมาขยาย adjectives อีกทีครับคำ adverbs นะครับก็จะสุดมากเลยนะฮะจะลงท้ายตัว ly ใช่ไหมครับเรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะ อย่างเช่นครับน้ำท่วมก็คือ floods ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น adjective ก็ต้องใส่ ed ก็คือ it is flooded ครับผม it is flooded ก็คือน้ำท่วมนั่นเองครับ it is flooded in Thailand น้ำท่วมในประเทศไทยครับถ้าจะบอกว่าน้ำท่วมเป็นปกติครับผม it's normally flooded in Thailand หรือไม่นานมานี้น้ำท่วมใหญ่ it was recently flooded in Thailand ครับและแน่นอนครับสุดท้ายก็คือ it will probably be flooded again in Thailand soon คงจะน้ำท่วมกันอีกไม่นานนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของ adjectives คำคุณศัพท์ของเราทั้งหมดเลยนะฮะตอนนี้ผมเชื่อว่าถ้าคุณนั้นรู้จากทุกๆเรื่องของ adjectives ของเราคุณน่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการพูดหรือในการเขียนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: Mr. Nilamit and Mr. Titiwood. For example, when you want to use a smart plug, the user have to install the mobile application on their mobile phone in order to turn off the smart plug. What happens if the hackers can hack those mobile application and turn off the lights at your home? Masai actually runs on the Android phones. We selected the Android because the number of Android user is much more higher than the iOS one. So the home user have to install the Masai application on the phones. And we also have another box, which is a Raspberry Pi. It will connect to the Masai application on the mobile phone. So Masai box will do penetration testing of your IoT devices, while the Masai application on the phone will connect with the Masai server that do the reverse engineering, try to analyze the source code of the mobile application that controlling the IoT devices. So Masai got the second prize from the National Software Contest in 2019 in the category of mobile application. For the project FirmMaster, we focus on analyzing the firmware of the Wi-Fi home router. Currently, almost everyone have the Wi-Fi home router at your home. And again, Wi-Fi home routers are one type of the IoT devices that most of the users just neglect. Once you set up your Wi-Fi home router, and even the security experts found the bugs or vulnerabilities later, you never update the firmware. So the FirmMaster actually analyzes the firmware of the routers by doing reverse engineering. Actually, your firmware is a binary program, so we have to do reverse engineering to change it back to the source code. And then we have to write programs, the FirmMaster program, to read the source code automatically and analyze whether you have some vulnerabilities inside the firmware. We plan to open this program, the research achievement, as an open source.
1: As a program, as a faculty, we actually try to educate students to know about this cybersecurity issue and what to do to protect your organization against it. And then we also try to raise awareness of the general population in Thailand, if we can.
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Come here. Okay, everybody read. You read and in English and in Thai. Yeah. There you go. You read. You use the microphone. You use the microphone.
1: Okay.
2: Hi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: สวัสดี
1: Good morning
2: Good morning
1: Good morning
2: Good morning
1: สวัสดีตอนเช้า
2: Good afternoon
1: Good afternoon
2: Good afternoon
1: สวัสดีตอนบ่าย Good evening
2: Good evening
1: Good evening
2: Good evening
1: สวัสดีตอนเย็น
2: How are you
1: How are you?
2: How are you?
1: สบายดีไหม?
2: สบายดีไหม?
1: เป็นยังไงบ้าง?
2: โอเคค่ะนะ
1: Hi.
2: Hi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Good morning.
2: Good morning.
1: Good afternoon.
2: Good afternoon.
1: Good evening.
2: Good evening.
1: How are you?
2: How are you?

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดู
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: มันนอกโล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: sepak takraw are now trending in sports. That inspires kids everywhere. And this group of children is the first group of young women of sepak takraw athletes in Ratchaburi province. Now, I'm on my way to meet them. Join me.
1: ถึงแล้วสวัสดีครับทีเจอร์เกรกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสีที่จังหวัดราชบุรี This is a fairly big and wide school area เป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ใหญ่มันกว้างเลยมันเหมาะกับกีฬาตะกร้อเองครับเอ๊ะคุณผู้ชมครับได้ยินเสียงหรือเปล่าทีเจอร์เกรกคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนั้นที่ทีเจอร์ตั้งใจไปหาวันนี้นะครับเป็นกลุ่มน้องๆที่เล่นตะกร้อเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าครับใช่หรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: Come here please My name is Teacher Greg ผมกำลังตามหาน้องๆที่เล่นตะกร้อและเป็นทีมจูเนียร์ใช่พวกคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เย้เจอแล้วนะครับทีม Miniature Dragon เด็กๆตามTeacher Gregไปคุยในโรงดีกว่าครับอย่าลืมนะเก็บด้วยนะไปวันนี้Teacher Gregตั้งใจมาหาน้องๆเพราะอยากรู้ว่ากีฬาตะกร้อมันจะเป็นยังไงอยากเล่นด้วยแต่ว่าจะสอนภาษาอังกฤษแถมไอ้ฟรีดีไหมครับ
2: ดีค่ะ
0: โอ้แล้วดูชุดของนักเรียนครับสุดยอดระเบิดครับชอบแต่Teacher Gregไม่ได้เข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่ครับอยากเล่นด้วยก่อนจะเล่นครับ Let's introduce ourselves My name is Teacher Greg Thank you
3: ลูกอินค่ะ
4: ปักแตงค่ะ
5: เชลซีค่ะ
6: มะนาวค่ะ
7: เบมอนค่ะ
8: บัวค
0: ่
8: ะ
0: อ๋อน้องบัวอายุเท่าไหร่ครับ
8: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบแต่เล่นได้เก่งด้วยสุดยอดเอ๊ทีม Miniature Dragon ทำไมมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยครับ
5: เพราะว่าผู้ชายจะตามงานการบ้านไม่ค่อยทัน
0: เรื่องจริงครับเข้าใจอยู่ก็จริงด้วยนะครับงั้นสอนคำว่าการบ้าน homework
2: homework
0: แล้วปกติเด็กๆชอบทำการบ้านหรือเปล่าครับ
7: ชอบค่ะ
0: พูดจริงหรือพูดเล่นฮะ
5: พูดจริง
0: นั้นวันนี้ไม่มีการบ้านเพราะเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วใครเป็นผู้สอนครับ
2: โค้ชพรค่ะ
0: โค้ชพรอยู่ไหน
2: อยู่ที่สโมสรค
0: ่
2: ะ
0: แล้วปกติฝึกที่ไหน
2: ที่สโมสรค่ะ
0: คำนี้ใช้คำว่าคลับ
2: คลับ
0: งั้นเราไปเล่นที่คลับดีกว่าครับ
2: วันนี้ทีเชอร์เตรียมตัวพร้อมไหมคะ
0: พร้อมที่สุดในโลกเลยครับ
2: วันนี้ทีเชอร์สนุกแน่ๆค่ะ
0: แน่นอนครับ Are you ready
2: Yeah
0: Let's go Bye Now Baimon is taking me to Coach Pon for a Sepak Takraw trainer for juniors or the miniature dragons Let's see her now
5: ทีเชอร์เขาอยากมาเรียนตะกร้อด้วยค่ะทีเชอร์เกตค่ะ
0: ผมเองครับชื่อทีเชอร์เกรกสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: ข้างหลังไปช่วยกันเตรียมตะกร้อเดี๋ยวโค้ชพรจะพาทีเชอร์เกตเข้าไปซ้อมข้างในไปเลยลูก
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: บายบาย I've seen the national athletes play on TV but I've never seen it in real life ก็คือทีเชอร์เกรกเคยเห็นนักกีฬาเล่นแต่ในโทรทัศน์ไม่เคยเห็นในชีวิตจริงก็เลยสนใจอยากเรียนรู้ตะกร้อมันจะเป็นกีฬาอะไรยังไงครับก็เลยก็ตามน้องๆมาอยู่ที่นี่ครับขอเป็นลูกศิษย์พิเศษได้ไหมครับ
9: ยินดีค่ะเด็กๆกลุ่มนี้นะคะเขาก็เริ่มพื้นฐานมาจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็มาฝึกซ้อมที่นี่ทุกวันแต่ว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจมากเลยนะคะเพราะว่ามีพี่ฟ้านะคะพฤกษามณีวงเป็นไอดอลในการที่อยากจะเป็นนักตะกร้อทีมชาติค่ะ
0: เคยได้ยินนะครับชื่อคนนี้เป็นนักกีฬาที่มีความสามารถสูงมากเลยนะครับ I can see your students too very determined there's a glint in their eye เห็นว่านักกีฬานักเรียนของโค้ชพรก็ตั้งใจเรียนขยันและเก่งด้วยถูกไหมครับ
9: ถูกค่ะ
0: โอเควันนี้จะให้น้องๆและโค้ชพรสอนให้กีฬาตะกร้อเริ่มยังไงดีครับ
5: ทีเชอร์พร้อมให้หนูนวดไหมคะ
0: ก็ปวดหลังพอดีครับพร
5: ้
0: อ
5: มทีเชอร์นวดแบบนี้ค่ะ
0: เอ้ายังไงครับ
5: นวดด้วยตะกร้อค่ะ
0: อ๋อเข้าใจผิดครับพร้อมงั้นเข้าไปดีกว่าครับ Let's go
2: Let's go
0: Bye และตอนนี้เราอยู่ที่สนามตะกร้อหรือว่าเด็กๆออกเสียงด้วยครับตะกร้อ court
2: ตะกร้อ court
0: ถูกต้องนะโอ้โหมันใหญ่มันกว้างเลยนะครับเด็กๆมาฝึกที่นี่ทุกวันใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: และทางบ้านนะครับอย่าลืมเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์เรื่องกีฬาเพราะมีคำถามให้ตอบด้วยครับแล้วก่อนจะฝึกให้โค้ชพรอธิบายนิดนึงกีฬาตะกร้อมีตำแหน่งอะไรบ้างครับ
9: กีฬาตะกร้อเนี่ยมี3ตำแหน่งนะคะก็จะมีตัวเตะตัวเสิร์ฟนะคะแล้วก็ตัวชง3ตำแหน่งค่ะ
0: คำว่าตำแหน่งภาษาอังกฤษพูดว่า position
2: position
0: โอ้ทีเชอร์ก็ลืมไปตำแหน่งแรกคืออะไรครับ
9: ตำแหน่ง

0: คำว่าขวาเด็กๆพูดว่า right
1: right
0: ซ้ายก็คือ left
1: left
0: มาเด็กๆเข้าใจหรือเปล่า teacher Greg จะบอกว่า right ให้ยกมืออะไรฮะขวาแต่ถ้าได้ยิน leftยกมือซ้ายโอเค ready right ติ๊งติ๊ง left right left โอเคเข้าใจแล้วนะครับสองคำที่มีประโยชน์มากเลยแสดงว่ามี striker ตัวฟาดแล้วตำแหน่งที่สองคืออะไรครับ
2: ตำแหน่งที่สองก็คือตำแหน่งตัวเสิร์ฟ
0: ตัวเสิร์ฟไม่อยาก server
1: server
2: ตำแหน่งเสิร์ฟนี่จะอยู่ตำแหน่งหลังตรงนี้นะคะในวงกลม
0: คำที่ดีครับหลังใช้คำว่า back
1: back
0: striker server แล้วมีอีกหนึ่งตำแหน่งคือ
2: ตำแหน่งตัวชงค่ะตัวชงก็จะเป็นการเซตลูกนะคะหรือว่าชงลูกให้ตำแหน่งตัวเตะฟาด
0: โอเคคำนี้ไม่ยากใช้คำว่า setter
1: setter
0: แล้วตำแหน่งสุดท้ายที่เราพูดถึงอยู่ตรงไหนครับซ้ายหรือขวา
2: ก็จะคล้ายๆกันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะคะอยู่ที่ใครถนัดทางไหน
0: สลับกันได
2: ้ใช่ค่ะ
0: น้องบัวครับขอยืมหน่อยได้ไหมครับออกเสียงครับ ratchet ball
1: ratchet ball
0: โค้ชพรครับ ratchet ball หรือลูกตะกร้อทำจากอะไรครับ
2: สมัยก่อนนะคะลูกตะกร้อเนี่ยเขาจะทำมาจากหวายพักหลังมาเขาก็มีการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าหวายเนี่ยมันเจ็บแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใยสังเคราะห์ในปัจจุบัน
0: ถ้าเป็นอย่างสังเคราะห์แล้วจะเรียกว่า synthetic rubber
1: synthetic
0: rubber
1: rubber
0: แปลว่าอย่าง synthetic ก็คือไม่ธรรมชาติแล้วโค้ชพรชอบแบบไหนมากกว่าครับสมัยก่อนหรือปัจจุบันนี้ครับ
2: ชอบแบบปัจจุบันค่ะมันจะเบากว่านะคะลูกหวายเนี่ยมันจะหนักกว่าแล้วก็จะเจ็บกว่า
0: แล้วลูกหวายสมัยก่อนถ้าโดนหัวจะเป็นยังไงครับ
2: พอมาถึงผมปุ๊บมันก็จะหนีบ
0: โอ้โหเจ็บแน่นอนครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เอาล่ะใครเป็นสไตรเกอร์หรือว่าตัวฟาดยกมือให้ดูหน่อย
1: หนูค่ะ
0: โอ้โห3คนเลยแล้วใครเป็นเซตเตอร์หรือว่าตัวชงครับ
1: หนูค่ะ
0: คนเดียวในวงเลยโค้ชพรคนมันน้อยจังเพราะอะไรครับ
2: ไซระนะคะแล้วก็ตัวชงเนี่ยต้องมีทักษะที่ดีพื้นฐานแน่น
0: โอเคแสดงว่าเก่งที่สุดในทีมน้องบัวครับชงนะ และตำแหน่งสุดท้ายใครเป็นตัวเสิร์ฟครับ
1: ยกมือ
0: โอ้โหเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรบ้างนะครับโค้ชปอน
2: ตัวเสิร์ฟนี่ก็จะมีการเสิร์ฟอยู่สองลักษณะง่ายๆก่อนนะคะก็คือมีการเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟข้างเท้าด้านในนะคะ
0: เด็กๆคิดว่ายังไงครับทีเรียกจะรับตำแหน่งอะไรดีครับ
3: หนูขอทดสอบฝีมือชีเชอร์ก่อนได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับ
3: สนามด้านนู้นเลยค่ะ
0: ไปกันเลย let's go ยินดีครับพร้อมพร้อมแล้วนะฮะ what do we have to do แล้วเราต้องทำอย่างไรครับ
3: เตะเข้าเป้าสนามด้านนู้นค่ะ
0: สอนนิดนึงนะครับเป้าหมายเราจะเรียกว่า target
1: target
0: แล้วเวลาเล่นนะครับใช้ส่วนอะไรบ้างข้างในหรือข้างนอก
3: ข้างในอะค่ะ
0: ข้างในตรงนี้จะเรียกว่า inside foot
1: inside foot
0: เก่งมากข้างนอกก็คือ outside foot
1: outside foot
0: แล้วข้างบนตรงนี้นะเรียกว่า back foot
1: back foot
0: ใช่มือได้ไหมครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ขอตัวอย่างยากเห็นด้วยนะครับเด็กๆ เก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวทีเจอร์เกรกจะนับคะแนนด้วยใครดีที่สุดครับยกมือ
2: เอาใครคิดว่าตัวเอง
0: โอเคนั้นขอเชิญน้องไปมอนเป็นคนแรกนะครับ
2: เรามาดูกัน
0: สูงไป a little lower เอ้โอเคเก่งมากไปมัน good job โค้ชพรฝึกเพื่ออะไรครับ
2: เป็นการควบคุมทิศทางของลูกนะคะแล้วก็อยากดูว่าเด็กนักกีฬาเนี่ยมีความแม่นยำมากแค่ไหน
0: ใครจะเป็นคนที่สองเจลซี่เชิญเลยครับเชลซี่สู้โอเคเจ็ดคะแนนดีนะ
4: โฟกัสโฟกัสให้ดีต่อลูกตกหน่อย
0: น้องเชลซี่น้ำยาเยอะขึ้นไปครับถ้าโดน10คะแนนแล้วจะเรียกว่าบูลส์ไ
3: ซบูลส์ไซ
0: ถูกต้องครับเก่งมากใครจะเป็นคนที่3โอเค go ahead good luck โอเค
4: ส่งขาตามหน่อย
0: เก่งมากคิวของทีเจอร์ครับคิดว่าทีเจอร์จะได้กี่คะแนนฮะ
2: 5เลยเหรอ
0: แล้วเวลาเตะนะครับมองตรงไหนครับ
2: เป้าหมาย
0: เป้าหมาย10คะแนนโอเคได้เลยมา
2: เชื่อตรงนี้ค่ะสิ

0: สุดยอดเลยค่ะ
1: นี่ครั้งแรกในชีวิตสนุกมากเลยอ่ะแล้วเด็กๆ Who is your idol in your heart หรือว่าในใจมีไอดอลหรือเปล่าครับ
0: มีค่ะ
1: ใครครับ
0: พรกับพี่ฟ้าสามณีวงค่ะเป็นไอดอลของพวกหนูค่ะ
1: จอมฟาดหน้าเปื้อนยิ้มหรือว่า The Smiley Face Strikerแล้วคนอื่นมีไอดอลหรือเปล่าชื่อว่าอะไรครับ
2: พี่ฟ้า
1: เหมือนกันหมดแล้วโค้ชพรจะน้อยใจหรือเปล่า
0: ไม่น้อยใจค่ะว่ามีหนูได้ค่ะ
1: แล้วก็มีทีเชอร์ด้วยรักนะขอเป็น FC ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
1: แล้วนักกีฬาครับนักเรียนเป้าหมายสูงสุดในกีฬาตะกร้อคืออะไรครับ
4: พวกหนูไม่ได้มาเล่นๆนะคะพวกหนูอยากเป็นนักกีฬาตะกร้อทีมชาติค่ะ
1: โอ้โหทีมชาตินั้นสอนให้นะครับ national team
2: National team
1: ที่แปลว่าทีมชาติถ้าจะบอกว่าฉันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติต้องพูดว่า I want to be
2: a national
1: team athlete เก่งมาก athlete ที่แปลว่านักกีฬานั่นเองครับ
0: ไหนๆทีเชอร์ก็มาแล้วค่ะหนูกับโค้ชพรมีภารกิจมาให้ทีเชอร์ด้วยค่ะคือการเอาตะกร้อ5ครั้งค่ะ
1: 5ครั้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยาก one
5: ชิว
1: อย่างนี้
0: ค่ะดอกไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: โอ้ต่อเนื่อง
0: บัวไปเลยค่ะบัว
1: น้องบัวเฮ้ยน้องบัวทำได้เหรออายุน้อยที่สุดได้ไหม
6: ได้ค่ะ
3: บัวสู้
1: สู้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหยุดไม่ได้น้องบัวโอ้ครบเก่งมากเจ็ดครั้งเอาละครับทีเชอร์เก่งรับภารกิจเรียบร้อยนะครับน้องบัวทำได้ทีเชอร์เก่งต้องทำให้ได้ครับก่อนจะเล่นครับทีมของเราต้องยืดเส้นหรือว่าให้ออกเสียงครับ stretching น้องไบมอนครับท่าแรกคืออะไรครับ
0: ยืดแขนค
1: ่
0: ะ
1: ยืดแขนสูงๆโอเค this way ปุ๊บ
3: ไปทางเดียวกัน
1: ท่าที่สองว้าว
3: เอวมัน
1: สนุกที่สุดชอบขาด้วยยกขานะครับ lift your leg ฮึบโอ้โห all right teacher Greg is ready coach Pod สอนให้หน่อยครับ
3: ทักษะตะกร้อเบื้องต้นนะครับปกติมันจะมีอยู่5ทักษะนะคะการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านในข้างเท้าด้านนอกนะคะลูกด้วยเข่าศีรษะนะคะแล้วก็ลูกด้วยหลังเท้าแต่วันนี้พ่อพรจะมาสอนง่ายๆให้กับ teacher Greg ก็คือการเล่นลูกเท้าด้านในนะคะนี่นะคะที่เชื่อเก๊กก็คือตั้งตะตุ่มก็คือตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจุดสัมผัสที่ดีเท้าเรามันจะเป็นมีส่วนเว้าอยู่ลักษณะนี้พอที่เชื่อเริ่มรู้แล้วพ่อพรก็จะแนะนำให้ที่เชื่อลองลุกขึ้นยืนแล้วก็ลองจัดจังหวะนะคะโดยการที่ถ้าตะกร้อมันต่ำเนี่ยเราต้องย่อก่อน
1: ย่อ
3: แล้วก็ยกแล้วก็เตะใช่ค่ะย่อยกแล้วก็เตะแล้วก็ที่สำคัญพ่อพรอยากให้นี่ขอโทษนะคะนี่ค่ะให้ลักษณะนี้เวลาที่แปรนี่นะคะมันถึงจะขึ้นตรง
1: ได้
3: เพราะบางทีเวลาที่เด็กใหม่ก็จะเป็นลักษณะนี้มันก็จะไปข้างหน้าแต่ถ้าลักษณะนี
1: ้ให้มันขึ้นไปก่อนนะแล้วลง
3: เสร็จปุ๊บที่เชื่อก็ให้จับโยนง่ายๆแล้วก็เตะลองที่เชื่อลองดูค่ะเราลองทำดูลูกย่อยกแล้วก็เตะย่อยกแล้วก็ฟอลโล่ตามใช่ค่ะต้องส่งขาตามจังหวะสุดท้ายถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีเชอร์เกรกคิดว่าพร้อมแล้วนะครับแต่ลืมไปภารกิจของเราทีเชอร์เกรกต้องกันกี่ครั้งนะครับ
2: 5ค่ะ
1: 5ครั้งหรือว่า5 times โอเคถึงเวลาแล้วนะครับทีเชอร์เกรกมาโชว์สกิลช่วยนับด้วยเป็นภาษาอังกฤษ
2: 1 2 3 4 5
1: โค้ชพรครับใช้เท้าได้แน่นอนแล้วส่วนอื่นเช่นหัวหรือไหล่หรือเข่าใช้ได้ไหมครับ
3: ใช้ได้ค่ะยกเว้นแขนกับมือ
1: เข้าใจแล้วนะขออีกรอบหนึ่ง ready นับด้วยนะ
2: 1 2
1: 3
2: 1 2 3 4 5 yeah!
1: เป็นยังไงบ้างครับ
0: ได้ค่ะทีเชอร์สนใจเล่นทีมกับพวกหนูไหมคะ
1: สนใจมากเลยเล่นเป็นทีมดีกว่าแต่ว่าก่อนจะเล่นทบทวนคำศัพท์นิดนึงโค้ชพรครับ
3: การเสิร์ฟค่ะ
1: คำว่าเสิร์ฟภาษาอังกฤษว่า serve
2: serve
1: คำที่สอง
3: การโยนค่ะ
1: โยนแบบนี้นะครับเรียกว่า throw โค้ชฟอนครับคำที่3
3: ส่งค่ะ
1: ส่งก็คือ pass
2: pass
1: เก่งมากและคำที่4
3: โดนตะข่ายค่ะ
1: โดนตะข่ายก็คือ touch the net
2: touch the net
1: โอ้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับ Teacher Greg เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เล่นตะกร้อฝากด้วยนะครับน้องๆภาษาอังกฤษเป็นกุญแจสำคัญถ้าพูดได้ก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นไปได้เล่นทั่วโลกไม่ว่าจะเล่นกีฬาหรือพูดภาษาครับฝึกเยอะๆเราจะได้พัฒนาด้วยนะครับขอบคุณมากสำหรับคำสอนและโอกาสนี้นะครับ
0: พวกหนูก็ขอบคุณทีเชอร์ที่มาสอนภาษาอังกฤษให้พวกหนูด้วยนะคะแล้วพวกหนูจะทำความฝันที่จะเป็นทีมชาติให้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีเสมอครับ
4: ทีเชอร์ไปเล่นตะกร้อกันดีกว่าค
1: ่
4: ะ
1: เล่นดีกว่าครับ Come on ทีมเรา
6: ได้สำหรับการเป็นนักกีฬาพอคิดว่าเป็นการยากนะคะเพราะว่านักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักต้องมีระเบียบวินัยอย่างสูงต้องมีความอดทนเสียสละเวลาแบ่งเวลาในเรื่องการเรียนในเวลาส่วนตัวแล้วก็ในเวลาฝึกซ้อมเพราะฉะนั้นพอคิดว่าคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นนักกีฬานะถือเป็นเรื่องยากแต่เมื่อทุกคนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จแล้วตรงนั้นก็คือผลงานที่น่าภาคภูมิใจค่ะโรงเรียนสนับสนุนกีฬาตะกร้อให้กับเด็กๆกลุ่มนี้เนื่องจากว่าคือเรามีบุคลากรที่เกี่ยวพันกับสโมสรตะกร้อราชบุรีแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยส่งโค้ชของสโมสรเนี่ยซ้อมให้ก็หวังว่าสักวันหนึ่งเด็กๆชุดนี้ที่ผอ.เริ่มที่จุดประกายให้เขาจากศูนย์ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ประสบความสำเร็จถึงวันนั้นผอ.อาจจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ได้ผอ.ก็จะไปนั่งดูหน้าทีวีว่าเด็กคนนี้คือลูกศิษย์รุ่นแรกที่เราปลุกปั้นแล้วก็เขาประสบความสำเร็จเราก็จะรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งมีวันนั้นแน่นอนค่ะ
1: It was a fun day to see the effort and determination of everyone who was determined to be a national team athlete requiring discipline and training Now that they're getting started seeing the glint in their eyes I believe they can definitely do it And next time we're going to meet another good kid Don't forget to tune in See you soon Bye byeคำถาม Quiz Challenge ถามว่าในการเล่นตะกร้ออวัยวะส่วนใดสัมผัสบอลไม่ได้ A elbow B shoulder C knee คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A elbow ซึ่งคำว่า elbow แปลว่าศอกเพราะศอกคืออวัยวะช่วงแขนนั่นเองครับไม่สามารถโดนบอลได้นะ
3: ถูกต้อง
1: ละ
3: ยังมากแล้วว่า

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: การ ออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างงี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่3อะไรนะคะ3
5: thanks
4: think about something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ
5: thin
4: เฮ้ยรูปปากเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ
5: thing
4: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป
5: thirsty
4: thursday อ่ามันก็จะดูเป็นแบบ

0: เป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voiced voice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันนี้ลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคไหมได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ
1: the
0: อืมโอเคอ่ะต่อไป
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this ได้อยู่โอเค them ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they โอเค
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those ต่อไป
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันกึกๆแบบแรกกันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you อะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทางทวิสเตอร์ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3333 things. ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3333 things. ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็หนทางของนักล่ารู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคำว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ำเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลยเขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทำให้คนคนหนึ่งเชื่อมั่น

ศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนหนึ่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนหนึ่งได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้ 30% สมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้1ล้านผู้จัดการจะได้ 300,000 บาทคุณลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา 300,000 บาท 30% ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้างและนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะคุณก็ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทยนะคะปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิตและมีโปรเจกต์มากมายที่จะทำให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทำให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เก้าอี้ไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ

0: สวัสดีครับโอ้สตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทำงานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทำซีรีส์ทำหนังทำละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณหมอครับ
1: โหอยากรู้อะค่ะว่าเริ่มได้ยังไงอะคะ
0: จริงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่าๆตอนเด็กๆตอนม.ปลายเมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะคุณงอเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ค่ะไม่รู้
0: สมมติว่าตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มาก
1: จริง
0: โอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอะมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทำให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม.สี่โรงเรียนยุพราชรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นดีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู
1: ้
0: แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียนก็คือเป็นดีเจประจำโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาพอกลับมาเสร็จก็รู้ละอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะพูดคุยเจรจากับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน
1: ์
0: สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วแหละว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลยตอนนั้นวิทยุชุมชนกำลังมานะฮะเราก็เลยซื้อคลื่นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของคลื่นเองเลยดูแลน้องๆเกือบ10ชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะ XFM เพราะจริงๆก็เป็นคนพื้นเพที่เชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็ทำรายการดีเลยฮะเป็นทำรายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทำแมกกาซีนชื่อ X Sample Magazine ที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็น organize ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลยซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่หลายๆคนเองถ้าจะไปประชาสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่2ปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะสิ่งนึงที่เรามีความสามารถสิ่งนึงที่เรายังมีอยู่อ่ะก็คือศักยภาพในตัวเราต่อยอดอะไรได้บ้างเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอ้ว่าโชคชะตานะมันบังเอิญให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์วายชื่อ Love Sick เนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้
1: อม
0: และเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับเจนเขาเรียกว่าซีรีส์วายเรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือ Love Sick
1: ค่ะ
0: มาทำจนประสบความสำเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองเห็นโอกาสคือโอกาสแห่งความสำเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอ่ะไม่ได้โด่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอ่ะมันทำให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะฮะว่าตลาดวายสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะ
1: ไม่มีใหม่มาก
0: วายคืออะไรอ่ะวายคือทำไมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่ห์มากๆสำหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัวโอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจำกัดเรื่องความรักวายนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจำกัดเพศไม่มีการจำกัดวัยไม่มีการจำกัดในเรื่องของสักและสีแต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศรษฐพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเพฟังแก้วและอีกหลายๆคนซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วยก็เลยทำให้ต่อยอดทั้งในส่วนของการอาร์ติสต์แมเนจเมนต์ด้วยทั้งโปรดักชันขึ้นมาแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นครับ
1: เคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่า อะไรอ่ะอะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมาก
0: ความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต
1: ์
0: ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที
1: ่
0: ชิปกันไปคือความเป็นมโนของของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้อ่ะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะหรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่ผมว่ามีความสำคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความสุขสำหรับคนที่เป็นสายวายฮะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้ผมว่ามันเป็นพลังนึงที่ทำให้พวกเขาอ่ะรู้สึกมีพลัง
1: มีความสุข
0: มีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่มากมายขนาดนี
1: ้แล้วมีกระแสต่อต้านบ้างไหมคะ
0: คือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดัง
1: ค่ะ
0: มันมีดาบสองคมถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้
1: อ
0: ่านหรือคนที่อิมเมจภาพออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือ1สติมองแล้วให้ผลงานที่สุดตัวเอง
1: ทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน่ๆผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่นเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเยียวยาจิตใจเขายังไงเวลาเขาโดนบูลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปก
0: มีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งว่าโอ๊ตเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทำให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในภายภาคหน้ามันชัดเจน
1: โอเค
0: บ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทำให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเออณวันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยอดทนอีกนิดแล้วให้ผลงานพิสูจน์และสุดท้ายเขาก็ประสบความสำเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสำเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อยอดพอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายล้วนๆในบ้านเราเต็มไปหมด
1: มา
0: เป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว
1: ์
0: ออกต่างประเทศดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาสคิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชีย
1: คุณว่าอยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่า
0: ครับ
1: ไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีค่าดำเนินการต่างๆของเราเนี่ย 30%
0: ครับ
1: ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะ
0: โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทำให้ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมั่นคือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่น

0: ให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสำเร็จได
1: ้
0: สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์และคอนเนคชั่นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดการที่เข้าไปประสานและใช้คอนเนคชันใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอ่ะในการต่อรองในการส่งเสริ
1: ม
0: ให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด

0: บอกเคล็ดลับได้ไหมคะคือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิค negotiation การเจรจาต่อรองอ่านี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ๋มีเคล็ดลับอะไร
1: จริงๆโอว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอ๋มีก็สำหรับการเจรจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์
0: ศิลปิน
1: หรือศิลปินเอาง่ายๆนะเราพูดกันตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต
0: ์
1: คุณสามารถนำโปรดักต์เนี้ยหรือศิลปินคนเนี้ยทำมูลค่าหรือแวลูได้อย่างไรถ้าคุณเอาโปรดักต์นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาดคุณเอาโปรดักต์นี้ขึ้นห้างคือราคาห้างเสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที่
0: ถูกต้อง
1: ดังนั้นวันนี้โอ๋ก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแวลูให้กับตัวศิลปินรวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ PR การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิง

0: ะไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมาอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเรา
1: สิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู
0: ้
1: องค์ความรู้จากตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจนมันทำให้องค์กรของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็ว
0: โอเคผมก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาร์เทอร์กับโรงเรียนคุณอ๋อคุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนคุณอ๋อหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนคุณอ๋อเนี่ยไปประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้แต่ว่าให้คุณอ๋อเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรีอ๋อทั้งปีเลยนะ
1: ครับ
0: สมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับคุณเงาะจะคุยในลักษณะไหน
1: จริงๆบริษัทโอเองคุณเงาะ
0: ค่ะ
1: มีน้องๆที่มีคน follower อยู่เยอะมากอย
0: ่
1: างพี่เต๋าถ้าเป็น TikTok ก็ประมาณ6ล้าน
0: ค่ะ
1: ดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเงาะสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับคุณเงาะแล้วให้เด็กๆลง Instagram ให้มั้ยครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติ value ในการลง Instagram แต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้วจำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดังนั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอก็จะได้แวลูตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทำการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูเงาะก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สำคัญบริษัทโอเองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบาร์เตอร์กับโอไหมครับ
0: สมมตินะเอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจแล้ว
1: สมมตินะ
0: แต่สมมติว่าคุณเงาะแบบไม่ใช่สายง่ายสมมตินะสมมติเป็นคุณกอคนนึง
1: คุณกอ
0: คนนี้บอกว่าแม้แต่ครูของเรานี่เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะ
1: ฮะ
0: แล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นนะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสักพี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาชั่วโมงครูของเรานี่ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละ 5,000
1: งั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูลเลตในส่วนของมีเดียที่ในบ้านเรามีในการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอเตอร์ในการคิด PR ประชาสัมพันธ์เราทำให้หมดเพราะเราครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบาร์เตอร์ 100% น่าจะเหมาะกว่านะครับ
0: โอเคโหเดี๋ยวโทรให้นะฮะ
1: คือพอสุดท้ายโอ้ว่าการต่อรองอ
0: ่ะ
1: มันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้เชื่ออย่างนึงว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสำคัญที่จะทำให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ

0: สิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเนคชันแล้วอะคุณภาพและการทำงานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทำมิทติ้งต่อตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทำออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทำแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้านอกจากได้อิมเมจภาพลักษณ์ได้แบรนด์ awareness แล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วย
1: คือนอกจากคุณโอ๋จะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้เก่งจริงๆนะคะ
0: ค
1: แล้วง้อเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอ๋เนี่ยก็เก่งเหมือนกันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีชานอลของตัวเองไลฟ์อะไรต่างๆนานาของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขาไหมว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่ามั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็แบบไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรเงี้ย
0: ในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้าง image ใน Instagram หรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารณชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียน acting ด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำให้เด็กเหล่านี
1: ้
0: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทางมีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทำให้เราทำงานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเตอร์เอเจนต์เมนต์และชแนลต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็น IG Twitter Facebook YouTubeเราเองก็จะมีการทำรายการให้เขาในการต่อยอดพวกเด็ก
1: ๆ
0: มีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียล
1: เอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมาก
0: ๆ
1: เนาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน
0: ์
1: ใครก็ตามที่ต้องทำงานแล้วต้องมีการรักษา
0: ค
1: อนเนคชั่นหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสารพี่โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้นในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะ
0: สิ่งแรกสำหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต

การที่มีพลังบวกในจิตใจที่ดีมันทำให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสำคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปิเรชันลงมือทำเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสำคัญถามว่าหลายๆคนโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นฉันเห็นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทำให้คนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่า

0: ันนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอสตาร์ฮันเตอร์เนี่ยมันลึกซึ้งมากในการที่คนคนนึงจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณโอฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่คุณโอสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วย
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้คุณโอนึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ซิมเปิลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมเราได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนพูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งนึงที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทำแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอเมื่อกี้ที่คุณโอบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคำว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือนครูง้อเลยคำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเนคชั่นไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขามันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทำให้วันนี้ธุรกิจของคุณโออยู่ได้แล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับครูง้อจะเจรจาต่อรองกันครูง้อไม่รู้สึกว่าครูง้อเสียอะไรเลยคุณก็รู้สึกว่าคุณก็มีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่อรองที่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณแต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินฉะนั้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จากใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันหนึ่งมันคือการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนนึงโอ้โหคนนี้นี่ครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ๋รู้จักไหมน้องพีทอีทแลก
1: อ๋อรู้จักครับผม
0: โอ้โห
1: ดังมากในโซเชียลดังจริงๆ
0: พระเจ้าประคุณทูลหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชว์เนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได
1: ้
0: นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะครูเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ที่พี่โอสตาร์ฮันเตอร์อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะฮะสิ่งสำคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษารู้และทำให้เต็มที่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลาสั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตนะฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหารายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่จะสามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาและที่สำคัญเราต้องมีความครีเอทและความสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการครับ

0: ไอดอลคนนี้นะคุณง้อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกิน
1: คนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มแล้วแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกียงมันให้คนลุ้นว่าวันนี้จะกินหมดไหม
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกับรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท Career Am จำกัดนะคะจะเป็นธุรกิจอะไรนั้นเรามาฟังพร้อมๆกันเลยละกันเนาะสวัสดีค่ะคุณด้วย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: Can you tell us more about this company Career Am
1: Career Am is established 3 years ago.
0: Mm-hmm.
1: We started at first focusing on human resources, providing staff, skilled workers to other companies and also to AYC. Also, we are sending Thai staff to abroad, plus bringing foreigners to Thailand and then sending them to other countries in ASEAN.All ASEAN country citizens can work in other ASEAN countries. So we are bringing foreigners mostly from USA and UK to train them as teachers and to place them in Thai schools. They work for free for the local schools, rural schools, because these schools doesn't have enough funds to pay for a foreign teacher.So this also benefits Thai communities a lot because these foreigners are working for free for them. And also, we are doing international marketing and international relations for AYC AmSam Group for the benefit of our other companies as well. So we are pretty busy here.
0: Very busy, very busy man, and for a good cause as well. Thank you so much, Kundua, for
1: no problem.
0: coming here to
1: Thanks
0: speak.
1: Thanks for coming here to
0: ขอบคุณค่ะแล้วในเรื่องของบริษัทที่เขาทำงานให้นั่นก็คือ Career Am จำกัดเนี่ยก็ก่อตั้งมาแล้วทั้งหมด3ปีด้วยกันนะคะแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็จะเอาครูนะคะมาจากฝั่งอังกฤษแล้วอเมริกามาอบรมให้เป็นคุณครูนะคะแล้วก็สอนนักเรียนไทยเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการเทรนคุณครูให้เข้าไปสอนตามโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอีกด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ international marketing การตลาดระหว่างประเทศนะคะ international marketing ก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการนำเสนอในรูปของสินค้าและบริการโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะขยายตลาดใหม่ในตลาดต่างประเทศนะคะโดยต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆที่จะตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะในครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับบริษัทนะคะที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทั้งหมด4กลุ่มธุรกิจด้วยกันนะคะเรียกว่าคล้ายๆเป็นเฒ่าแก่หรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้บริหารกิจการและเมื่อพูดถึงนักลงทุนนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันกับคำนี้ค่ะ investor ซึ่งแน่นอนเลยความหมายก็คือนักลงทุนค่ะที่เป็นนักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็คือผู้ที่มีธุรกิจแล้วแต่สนใจร่วมลงทุนอื่นๆอีกด้วยล่ะค่ะแล้วมีอีกประเภทหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่า angel investor ซึ่งก็จะเป็นนักลงทุนรายบุคคลที่มีเงินทุนมีความสนใจในเรื่องต่างๆนะคะก็คือคนที่มีเงินเยอะนั่นเองนะมีเงินทุนส่วนตัวสามารถให้เงินลงทุนกับเราได้ทันทีเลยนะแล้วก็การให้เงินมาลงทุนก็จะเลือกให้ทุนในธุรกิจที่น่าสนใจหรือว่าที่เขาบุคคลคนนั้นเนี่ยนะคะสนใจเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งในการบริหารธุรกิจหรือว่าในการดำเนินธุรกิจนั้นๆค่ะแต่ว่าก็จะปล่อยให้เจ้าของไอเดียนี่เป็นคนบริหารธุรกิจไปเองเลยค่ะตัวเองมีแต่เงินเอาไปทุ่มให้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดูสำนวนนี้กันบ้างดีกว่า invest in to invest in something อะไรก็ว่าไปนะคะสำนวนนี้เนี่ยเดาไม่ยากเลยนะคะความหมายก็คือการลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นประโยคนี้ อัมซัม Enterprise invests in education บริษัทอัมซัม Enterprise นะคะลงทุนในด้านของการศึกษาค่ะนอกจากจะหมายถึงลงทุนแล้วเนี่ยยังหมายถึงการซื้อหรือการให้อีกด้วยนะคะตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษ How much did you invest in that stock?คุณซื้อหุ้นนั้นเนี่ยในราคาเท่าไหร่ลงทุนไปในหุ้นนั้นเนี่ยเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการอีกแล้วนะคะสั้นจริงๆเลยแต่ว่ากลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fire นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปดูที่กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่ทาง AYC จัดขึ้นเนี่ยนะคะยังมีโอกาสมาเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบๆเชียงใหม่กันด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะเวลาเราจะไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะไปเองนะคะหรือว่าจะไปกับทัวร์หรือว่าจะเป็นการไปเข้าค่ายทำกิจกรรมต่างๆแน่นอนเลยนะคะว่าก่อน

็นสถานที่อะไรยังไงกันบ้างนะคะ My itinerary includes going to the English camp, going to the zoo, going to temples and shopping ก็คือว่ากำหนดการในทริปของเอครั้งนี้นะคะแน่นอนเลยจะต้องไปร่วมกิจกรรมเข้าค่าย AYC นะคะเรื่องของภาษาอังกฤษนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจะไปหาหลินปิงที่สวนสัตว์นะคะแล้วก็จะไปไหว้พระที่ทางวัดต่างๆและสุดท้ายแน่นอนเลยจะต้องไปช้อปปิ้งกันด้วยค่ะนอกเหนือจากคำว่า itinerary แล้วเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นตารางกำหนดการเนี่ยยังใช้ได้อีกคำหนึ่งนั่นก็คือคำว่า schedule บางคนงงออกเสียงว่า schedule หรอออกได้นะคะว่า schedule หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้ค่ะ schedule แบบอังกฤษนะคะ schedule แบบอเมริกันค่ะซึ่งก็จะใช้นะคะอธิบายกำหนดการหรือว่าตารางของวันนั้นๆไปความแตกต่างนะคะของคำว่า schedule กับ itinerary ก็คือว่า schedule เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของวันไปนะคะส่วน itinerary เนี่ยนะคะจะเป็นตารางของ 2-3-4 วันก็คือโดยรวมนั่นเองละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหรือว่าสนใจกิจกรรมค่ายแบบนี้สามารถติดตามรายละเอียดกันได้เลยนะคะของ Summer Camp ทาง Facebook ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองละค่ะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปลุยนะคะข้างหลังประตูท่าแพแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้ว AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงนะคะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารนะคะมีหลายประโยคที่เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็เคยนำเสนอไปแล้วด้วยนะคะถ้าจะบอกว่ามื้อนี้เนี่ยเราเลี้ยงเองนะคะก็จะพูดได้ว่า It's my treat หรือว่า It's on me ฉันจะเป็นคนรับอาสาจ่ายตังค์สำหรับมื้อนี้เองนะคะแต่ถ้าต้องการให้ช่วยจ่ายนะคะหรือว่าแบ่งกันจ่ายพูดง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะใช้คำว่า let's go Dutch let's go Dutch to go Dutch เนี่ยเป็นสแลงนะคะซึ่งหมายถึงแต่ละคนเนี่ยก็จะจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแบ่งครึ่งเลยก็คือคุณก็จ่ายไป50ฉันก็จ่ายไป50นะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะได้ยินในรูปแบบว่า Dutch date หรือว่าจะเป็น Dutch treat ก็ได้เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากยุคนู้นเลยสงครามระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะคะหรือว่าชาวดัตช์นั่นเองฝั่งอังกฤษนะคะต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ด้านลบนะให้กับฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งดัตช์นะคะเพื่อที่จะต้องการที่จะดูถูกพวกเขานั่นเองนะคะว่าขี้คลาดบ้างนะคะหรือว่าขี้เหนียวแล้วก็เห็นแก่ตัวนะคะซึ่งDutch courage หมายถึงกล้าเพราะว่ามึนเมาสำนวน go Dutch นั้นเนี่ยเลยไม่ได้หมายถึงว่าการที่จะมาแบ่งจ่ายหรือว่าครึ่งต่อครึ่งหรอกนะคะในสมัยนู้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความหมายเนี่ยอาจจะออกไปในแนวแอบเสียดสีนะคะว่าคนนี้เนี่ยขี้เหนียวอะไรประมาณนี้นั่นเองส่วน Dutch date หรือว่า Dutch treat นั้นเนี่ยนะคะก็จะมาจากบรรดาสาวๆนะคะสาวๆนี่เลย feminist ในยุคก่อนนู้นซึ่งพวกเธอเนี่ยเขาสามารถที่จะทำงานหากินได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะไม่ต้องไปพึ่งพาผู้ชายอะไรที่ไหนนะคะดังนั้นเวลาออกเดทเนี่ยก็เลยขอแชร์ค่าอาหารว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะเพราะฉันมีปัญญาเลี้ยงตัวเองฉันก็มีงานทำเหมือนกันเนาะนั่นก็เป็นที่มาของการที่จะพูดว่า let's go Dutch หรือว่าเป็น Dutch datePractice นั่นเองค่ะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาเขียนกันเข้ามาส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ธุรกิจทางการต่างประเทศแบบครบวงจร
1: น่าสนใจมากเลยจัดหาครูเนี่ยนะคะไปสอนพวกโรงเรียนที่ด้อยโอกาสด้วยนะคะถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยน่าประทับใจซึ่งเองเนี่ยก็อยากจะสมัครเป็นครูเลยพูดถึงการสมัครงานแล้วเนี่ยนะคะ
0: การสมัครงานเนี่ยนะครับก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับมาดูว่าคนที่กำลังมองหางานนะครับเราเรียกกันว่า job seeker
1: แต่ถ้าได้ลงมือไปสมัครไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะจะเรียกกันว่าเป็น job applicant หรือว่าจะใช้คำว่า candidate ก็ได้ candidate นะคะที่จะหมายถึงผู้สมัครงานแหละค่ะซึ่งคำนี้เนี่ยนะคะมาจากสำนวน to apply for a jobTo apply for a job หรือว่า to apply for a position ที่แปลว่าสมัครงานและคำว่า application ที่หมายถึงการสมัครเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้สมัครงานเนี่ยจะต้องกรอก application form เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กันบ้าง I'd like to apply for a job with your company ก็คือฉันอยากจะสมัครงานกับบริษัทของคุณ
0: เฮ้ยครับถ้าเราจะสมัครงานทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเราใช้คำว่า application
1: เราก็ได้นะคะจริงๆแล้วสมัยนี้เขาก็มีเหมือนกันนะออนไลน์แอปพลิเคชันค่ะคำว่าแอปพลิเคชันจะหมายถึงการสมัครนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสมัครอะไรดังนั้นถ้าจะสมัครเพื่อที่จะหางานทำก็ควรที่จะพูดให้ชัดเจนนะคะหรือว่าใช้คำให้ชัดเจน application for employment ซึ่งก็จะทำให้การสมัครงานของเราเนี่ยหรือว่าการส่งอีเมลไปสมัครงานเนี่ยเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่นๆเขียนเข้าไปใน subject เวลาจะส่งอีเมลออกไป
0: ชัดเจนเลยวันนี้ได้ไปหลายคำเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เสียดายน้องเอ๋เวลาหมดอีกแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในรายการ AYC Food Fit
1: ใช่วันนี้เรา2คนเอและเอต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนกันอีกแล้วนะคะรายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงเข็นแสแก้ค่ะ
0: ครับผมอาจารย์เอกิตติพัฒน์เสริมทองครับกับน้องเอกครับในตอนที่แล้วนะเราพาคุณผู้ชมไปพบกับซึ่งเป็นธุรกิจที่ดำเนิน

สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยก็คงต้องเล่นเกมนี้ให้ได้ทางออนไลน์ก็คือเกมถูกไหมครับวันนี้เราจะพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากเกมนี้กันบ้างดีกว่าคำแรกนะครับก็คือคำว่า landmark นะครับจริงๆแล้วเนี่ย landmark ก็มีอยู่3ความหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยกันนะครับความหมายแรกของคำว่า landmark นั่นก็คือสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเด่นที่เราสังเกตได้อย่างเช่นสมมติเอานะครับว่าเราจะบอกทางใครสักคนหนึ่งเราอาจจะบอกว่าให้สังเกตป้อมตำรวจตรงนี้หรือร้านอะไรตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์หรือจะที่เป็นจุดเด่นในการบอกทางขึ้นมาให้เขารู้จักทางมากขึ้นถูกไหมครับความหมายที่2ของ landmark นั่นก็คือสิ่งก่อสร้างหรือตึกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองหรือประเทศนั้นๆอย่างเช่นของ iPhone น่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสตึก Petronas ก็เป็นสัญลักษณ์หรือ landmark ของประเทศมาเลเซียถูกไหมครับส่วนความหมายที่3นั้นนะครับของ landmark เนี่ยก็คือเป็นการปักเขตหรือปักหลักหรือตั้งเขตขึ้นมาก็ได้นะครับส่วนถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็นเศรษฐีระดับล้านในภาษาอังกฤษคือคำว่า millionaire ถ้าเป็นเศรษฐีระดับพันล้านคือคำว่า billionaire คำว่ารวยหรือเศรษฐีโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า rich อันนี้เป็นคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเติมคำว่า filthy อยู่ข้างหน้าคำว่า filthy rich เป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับ filthy rich แปลว่ามหาเศรษฐีหรือรวยมากๆนะครับอย่างเช่น his parents are filthy rich so he gets everything he wants ประโยคนี้ก็หมายความว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีแต่นั้นเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับส่วนคำว่า filthy โดยทั่วไปนะครับคำว่า filthy แปลว่าสกปรกแต่เป็นสกปรกอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นHis room is filthy and filled with garbage. ประโยคนี้ก็หมายความว่าห้องของเขาเนี่ยสกปรกมากๆและเต็มไปด้วยขยะและแถมอีกคำหนึ่งนะครับแถมมีความหมายหนึ่งของคำว่า filthy เนี่ย filthy ในอีกในยากหนึ่งก็แปลว่าลามกครับอย่างเช่น He told a filthy joke. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเขาเล่าโจ๊กหรือเล่าเรื่องตลกที่ออกมาในทางที่ลามกพอสมควรวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละค่ะและเมื่อเราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่จะนึกถึงนะคะก็คือเรื่องของวัฒนธรรมล้านนานั่นเองเนาะหรือว่าล้านนา cultureและเมื่อพูดถึงคำนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำให้นึกถึงกลุ่มคำที่มีความหมายซึ่งหมายถึงประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเรามาดูกันนะคะคำแรกเลยค่ะ culture คำนี้เนี่ยจะหมายถึงวัฒนธรรมนะคะจะใช้อธิบายถึงสิ่งต่างๆที่คนทั่วไปในสังคมปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า tradition นะคะหรือว่าประเพณีซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อๆกันมานะคะเป็นการส่งต่อความคิดกฎระเบียบแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติค่ะซึ่งคำว่า tradition นี้เนี่ยนะคะมาจากคำว่า trado ซึ่งก็จะแปลว่าการส่งต่อตัวอย่างประโยคค่ะ The Khan Tok is a tradition of northern and northeastern Thailand. It is a ceremony presented only to honored guests.การเลี้ยงขันโตกนะคะเป็นประเพณีของทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะคะที่ใช้ในการต้อนรับแขกคนสำคัญค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า custom ซึ่งจะหมายถึงธรรมเนียมสิ่งที่ทำกันบ่อยๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมทำกันในคนบางกลุ่มแล้วก็ธรรมเนียมนี้เนี่ยนะคะจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะตัวอย่างอย่างเช่นประเพณีรับน้องนะคะซึ่งจะมีที่มาเนี่ยถือว่ายาวนานกันแล้วนะคะเป็น tradition เหมือนกันแต่ธรรมเนียมการรับน้องใหม่เนี่ยนะคะแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็จะมีธรรมเนียมที่รุ่นพี่ค่ะจะพาน้องใหม่เนี่ยนะคะเดินขึ้นดอยสุเทพจนเป็นประเพณีรับน้องขึ้นดอยเราจึงเรียกกันว่าเป็น custom กันไปแล้วค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะก็สงสัยว่าจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของทางรายการของเราเนี่ยก็สามารถติดต่อกันเข้ามาที่อยู่ Facebook นี้เลยค่ะวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fiveช่วงนี้นะครับผมว่าเรามาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเรื่องราวจากข่าวคราวดีกว่านะครับในช่วง2หรือ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่มีใครในโลกนี้เนี่ยที่ไม่รู้จักกิจกรรมที่เรียกว่า Ice Bucket Challenge ถูกไหมครับแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะว่า Ice Bucket Challenge มีชื่อเต็มนะครับก็คือชื่อ ALS Ice Bucket Challenge และผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่า ALS คืออะไร ALS เนี่ยก็คือโรคกล้ามเนื้อชนิดร้ายแรงนะครับ ALS เนี่ยถ้าเป็นชื่อเต็มนะครับก็คือ Amyotrophic Lateral Sclerosis ก่อนมีกิจกรรม Ice Bucket Challenge ที่เรารู้จักกันนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะว่าหลายคนในโลกนี้เนี่ยไม่รู้จักโรค ALS ด้วยซ้ำยิ่งเฉพาะถ้าเป็นคนอเมริกันนะครับถ้าบอกชื่อว่าโรค ALS เนี่ยหลายคนไม่รู้จักเพราะรู้จักอีกชื่อหนึ่งก็เป็นโรค Lou Gehrig's Disease ซะมากกว่านะครับและหลายคนอาจจะถามว่าแล้ว Lou Gehrig คือใครลูเกเรกนั้นนะครับจะเป็นนักเบสบอลชื่อดังจากทีมยังกี้สที่มีโรคนี้นะครับหรือที่เป็นโรคนี้มาก่อนครับส่วนถ้าเป็นคนอังกฤษหรือคนออสเตรเลียเขาจะเรียกโรคนี้ว่าไม่ได้เป็น ALS นั้นนะครับจะเป็นโรคนี้ว่า Motor Neuron Disease หรือ MND นะครับส่วนคำว่า Neuron จะสะกดแบบนี้ก็ได้มี E ก็ได้นะครับหรือสะกดแบบนี้ที่ไม่มี E ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงกิจกรรม Ice Bucket Challenge ไปแล้วนะครับผมว่าวันนี้เรามาดูสำนวนที่มีคำว่า Bucket เกี่ยวข้องดีกว่านั่นคือสำนวน to kick the bucket to kick the bucket สำนวน to kick the bucket เมื่อแปลตรงตัวเนี่ยนะครับก็แปลว่าเตะถังแต่อย่าไปเพิ่งสรุปเหมือนสำนวนไทยที่ว่าเตะปี๊บนะครับเพราะเตะปี๊บเนี่ยแปลว่าสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งและสมรรถภาพที่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเตะถังหรือ to kick the bucket มีความหมายตรงข้ามหรือแตกต่างกันไปเลยนะครับสำนวน to kick the bucket แปลว่าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองนะครับ

Chen. The young girl was sad when her goldfish kicked the bucket. ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าเด็กผู้หญิงรู้สึกโศกเศร้าเสียใจเมื่อรู้ว่าปลาทองของเธอเนี่ยตายขึ้นมานะครับที่มาของสำนวน to kick the bucket เนี่ยนั่นคือสมัยก่อนนะครับนักโทษเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยการแขวนคอนะครับซึ่งก่อนที่จะแขวนคอเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนถังที่คว่ำและเมื่อมีสัญญาณนะครับจะมีคนเตะถังนั่นออกไปการตายก่อนเสียชีวิตของนักโทษนะครับก็เหมือนกับคนผูกคอตายนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับต้องถือโอกาสตรงนี้นะขอขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนั้นนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันอีกแล้วรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอพัชรีรักษาวงค่ะยังอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยซึ่งนี่ก็หนึ่งมุมนะคะของร้านอาหารที่นี่จะร่มเย็นใบไม้ความเขียวเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเอาละค่ะเมื่อพูดถึงการจ่ายค่าอาหารแล้วเนี่ยนะคะเราได้พูดถึงที่มาของสำนวน Let's go Dutch นะคะที่หมายถึงทุกคนเนี่ยจ่ายในส่วนที่ตัวเองหรือว่าแบ่งกันจ่ายแบบเท่าๆกันนั่นเองนะคะหรือว่ายังมีอีกหลากหลายสำนวนเลยนะคะเรามาดูกันเลย Let's share the bill เราแบ่งกันจ่ายเถอะหรือว่าจะเป็น Let's just pay separately แยกกันจ่ายเถอะนะหรือว่าตัวอย่างสุดท้าย Let's split it แยกกันจ่ายเถอะหรือถ้าอยากจะให้พนักงานนะคะคิดแยกค่าใช้จ่ายนะคะครึ่งต่อครึ่งเลยเนี่ยเราอาจจะใช้ได้นะคะว่า Can you split the check down the middle ช่วยแบ่งครึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยได้ไหมคะนั่นแหละ Can you split the check down the middle ค่ะซึ่งสำนวน split something down the middleTo split something down the middle นี้เนี่ยนะคะเป็นสำนวนซึ่งหมายถึงแบ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะก็คือ 50-50 สามารถใช้กับสิ่งที่มีการแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนหรือว่านะคะทั้ง2ส่วนเนี้ยให้มันเท่ากันเป๊ะตัวอย่างประโยคค่ะ Tom and Jim split the cake down the middleTom and Jim split the cake down the middle. Tom และ Jim เนี่ยนะคะแบ่งขนมกันคนละครึ่งแบบครึ่งเป๊ะๆเลยค่ะ Okay, that's all the time we have today. วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะกับรายการ AYC Food Fit for Fight. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอช่วงเวลาเย็นๆสบายๆแบบนี้กับรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะเมื่อวันก่อนนะคะเราพูดถึงคำศัพท์ที่จะใช้อธิบายถึงอาหารที่มีรสชาติอร่อยนะคะนอกเหนือจากจะใช้คำว่า delicious แล้วเนี่ยนะคะยังมีคำอื่นๆอีกเยอะแยะเลย it's good it's great it's yummy นะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีการต่อเอาคำว่า delicious เนี่ยนะคะจาก delicious เนี่ยมาห้อยท้ายคำโดยเฉพาะพวกคำแสลงต่างๆนะคะที่ให้ความหมายว่าโอ้โหน่าอร่อยจังหรือว่าน่าหม่ำอย่างเช่นนะคะหมากฝรั่งที่มียี่ห้อชื่อว่า bubblicious นะคะที่เป็นการผสมผสานกันระหว่าง2คำ bubble gum กับคำว่า delicious bubble gum กับ delicious นะคะก็เลยออกมาเป็น bubblicious ที่บ่งบอกว่าหมากฝรั่งนี้เนี่ยนะสุดแสนจะอร่อยและเมื่อเป็นแสลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยมีการนำคำว่า licious เนี่ยมาต่อท้ายคำแล้วก็จะออกเสียงให้เป็นแสลงใหม่ขึ้นมาค่ะอย่างเช่น booty นะคะที่จะเป็นแสลงนะคะซึ่งจะออกเสียงได้ว่าเป็น booty แบบอเมริกันก็ได้นะคะความหมายเนี่ยนะคะของคำว่า booty หรือว่า booty เนี่ยก็คือบั้นท้าย shake your booty tonight on the dance floor ก็คือ

โคกเนี่ยสะบัดซ้ายสะบัดขวาให้เต็มที่เลยนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วเนี่ยกับคำว่า licious เนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋เนี่ยนึกถึงเพลง Bootylicious ซึ่งจะหมายความว่าคนที่มีบั้นท้ายสวยงามเซ็กซี่หรือว่าสะพรึงหน่อยนะคะหรือว่านะคะอาจจะนำมารวมกันกับชื่อของตัวเองก็ได้นะคะอย่างเช่นสาวเฟอร์กี้นะคะนักร้องจากวง Black Eyed Peas เนี่ยเขาก็มีชื่อเพลงออกมานะคะเพลงหนึ่งว่า Fergalicious Fergalicious นะคะก็จะหมายความโดยรวมๆว่าเธอฮอตเธอสวย Fergalicious นั่นเองเป็นชื่อของเพลงของเขาค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยได้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันไปเยอะเลยนะคะลองประยุกต์ใช้กันดูแล้วกันจะเป็น Alicious ก็ได้มั้งเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ครับผมวันนี้ก็ได้มาลองเล่นคาราเต้นะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมซึ่งก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆทีมชาตินะครับแล้วก็พี่ปุ้ยแล้วก็โค้ชซาอีฟนะครับผมซึ่งวันนี้ตอนที่ผมมาถึงเนี่ยก็เดินเข้ามาในสนามพี่ปุ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับวันนี
2: ้
1: มารบกวนหน่อยจริงๆตอนนี้เราอยู่ที
2: ่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะ
1: ครับอันนี้คือเป็นที่ซ้อมปกติ
2: ใช่ค่ะก็เป็นที่ซ้อมของหลายๆกีฬาหลายๆกีฬาบางทีก็จะเก็บตัวในนี้หรือว่าบางกีฬาก็อาจจะไปเก็บตัวที่อื่นตามที่สมาคมเขามีจัดสถานที่ถูกซ้อมไว้ให้อะไรเงี้ย
1: ครับผมจริงผมตื่นเต้นมากเลยมาคือก่อนหน้านี้คือผมมาเล่นเทควันโดมา
2: ตั้งแต่
1: หกขวบครับแต่ว่าผมก็เลิกเล่นไปก่อนตอนประมาณ14แต่ว่าจริงๆพอโตแล้วก็รู้สึกว่าแบบคิดถึงโมเมนต์แบบของการแบบ
2: เสียได้ใช่ไหม
1: ใช่ไปต่อยเตะๆอะไรอย่างเงี้ยครับที่วันนี้ดีใจมากที่แบบจะได้มาลองคาราเต้เพราะจริงๆผมแบบไม่เคยลองเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันต่างกันยังไงบ้าง
2: จริงๆแล้วคาราเต้ก็จะเป็นแอคทิวิ

0: ที่คล้ายๆกับ
1: เป็นกีฬาต่อสู้นะ
0: คล้ายๆกันมีแบบฟุตเวิร์กการหาจังหวะสร้างระยะอะไรเงี้ยเตะต่อยคล้ายๆกันคือมีเตะมีต่อยเงี้ยแต่คาราเต้อาจจะมีแบบปัดขาม
2: ีปัดขาด้วย
0: หรืออาจจะแบบสมมติคู่ต่อสู้ลอยเข้ามาเตะลอยเข้ามาอาจจะรวบขาแล้วก็เทคดาวน์ลงแล้วก็ซ้ำคือคาราเต้จะต้องถ้าเกิดทำคู่ต่อสู้เสียแล้วปุ๊บจะต้องรีบทำคะแนนในทันทีคือจะแต่ก่อนอาจจะมีบอกว่าใน3วินาทีใน2วินาทีแต่ตอนเนี้ยในกฎเขาเอา2วินาทีหรือ3วินาทีออกแต่เขาจะบอกว่า immediately ก็คือแบบว่า
2: ทันทีเลย
0: ใช่ณตอนนั้นเลยคือทุ่มลงปุ๊บทำคะแนนเลยไม่ว่าจะต่อยหรือจะเตะอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้3แต
2: ้
0: ม
2: แล้วจริงๆอย่างแบบคาราเต้ก็คือมันเป็นของประเทศอะไรนะมาจาก
0: จริงๆถ้าพี่รู้มานะคะก็คือเป็นมาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าบางประเทศหรือว่าบางแขนงเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยคาราเต้มาจากอินเดียนะคาราเต้มาจากจีนแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเยอะแล้วแต่ใครอยากจะเอาเป็นของใครแต่ถ้าเกิดตาถามตามที่รู้ก็คือมาจากญี่ปุ่นเป็นกีฬาของประเทศญี่ปุ
2: ่
0: น
2: แล้วอย่างถ้าคาราเต้เข้ามาในประเทศไทยได้ไหม
0: อุ้ยพี่จำปีไม่ได้แต่ประมาณ50ปีแล้วค่ะ
2: 50ปี
0: ก็คืออาจารย์ที่เขาเข้ามาก็สอนไปเรื่อยๆสอนแบบเหมือนใจรักเปิดยิมสอนอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคาราเต้เราดำเนินการมาเรื่อยๆเริ่มตั้งเป็นสมาคมเริ่มส่งแข่งชิงแชมป์เอเชียอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆจนมาปีที่พี่ได้เหรียญทองจนยิ่งมาบูมก็ประมาณ 4-5 ปีให้หลังนี้เพราะว่าคาราเต้เขามีการบรรจุโอลิมปิกเป็นปีแรกด้วยอะไรเงี้ยซึ่งปีที่แล้วที่เพิ่งแข่งเสร็จไป
2: คุยนี่เล่นมากี่ปีแล้วตั้งแต่เริ่มเลย
0: ถ้าเกิดตั้งแต่เริ่มเลยพี่เล่นตอน8ขวบ
2: 8
0: ขวบตอนนี้พี่38
2: โอ้30ปี
0: ใช่
3: ตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยก่อนเรามาถึงที่เนี่ยเราก็พยายามจินตนาการภาพเนาะว่าคาราเต้มันเป็นยังไงเพราะว่าภาพที่เราเคยเห็นแบบในทีวีตอนแข่งขันหรือว่าแบบเวลาไปทำเป็นหนังอ่ะมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเทควันโดขนาดนั้นผมก็แบบเอ๊ะมันความต่างมันคืออะไรก็ยังไม่ได้เก็ตจนได้คุยกับพี่ปุ้ยก็เริ่มแบบอ่ะเห็นภาพมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เก็ตทั้งหมดอะไรเงี้ย
4: ต้องบอกก่อนว่าไม่มีใครรู้ประวัติศาสตร์ชัดเจนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วครับว่ามันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแต่ความจริงแล้วเหตุผลจริงๆที่การมีการซ้อมคาราเต้ขึ้นเนี่ยคือการใช้มือเปล่าเนาะในการป้องกันตัวเองนะครับเกิดขึ้นที่กลุ่มทหารกลุ่มนึงในประเทศญี่ปุ่นนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยบังคับห้ามมีอาวุธห้ามมีอะไรอยู่ในครอบครองเลยทุกคนก็ต้องใช้เอาตัวรอดในการที่ต้องป้องกันตัวเองก็คือฝึกฝนตัวเองจนกลายเป็นชื่อว่าคาราเต้แต่ก่อนหน้าชื่อคาราเต้ก็มีชื่ออื่นนะครับเช่นชื่อตามเมืองเลยเช่นโอกินาวาเต้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มีเปลี่ยนแปลงไปหลายชื่อจนสุดท้ายแล้วก็ขยายไปสู่คนญี่ปุ่นมากขึ้นก็เล่นทั่วประเทศญี่ปุ่นก็กลายเป็นคาราเต้ที่เรารู้จักกันนะครับมีประเทศไหนที่ถือว่าเก่งมีความสามารถเนี่ยนะครับฝรั่งเศสที่ดังๆก็อิตาลีก็มีดังสเปนนี่ก็ถือว่าแชมป์โลกหลายสมัยด้วยทางใกล้ๆเอเชียเราก็ด้วยนะครับคืออาเซอร์ไบจานเนี่ยก็เก่งมากครับการแข่งขันในยุโรปเยอะมากครับบ้านเขาเนี่ยคนจะไปร่วมแข่งขันเยอะมากเช่นโครเอเชียบัลแกเรียโอเพนหรือแม้กระทั่งที่ผมจะไปในอาราวาซาคัพเนี่ยฮะก็คือต้องยอมรับว่าคนที่เข้าร่วมแข่งขันเยอะแล้วก็รายการแข่งขันเยอะมากในแต่ละประเทศคือมันใกล้เคียงกันแล้วทุกคนก็ไปร่วมกันอย่างเงี้ยครับที่คนบอกว่าในเอเชียเราญี่ปุ่นถึงเก่งอยู่หรือเปล่าเนี่ยความจริงแล้วในพื้นฐานเบสิกเขาดีกว่าเพราะเขาเป็นต้นตำรับแต่ถ้าว่าถามว่าการแข่งขันจริงๆเนี่ยผมมองว่ามีประเทศอื่นที่สอดแทรกมาเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเองนะครับซาอุดีอาระเบียเองในอาเซียนบ้านเราก็มีทั้งเวียดนามทั้งอินโดและไทยนะแต่ว่าโอเคมันไม่ทุกรุ่นครับคือต้องบอกว่าบางรุ่นญี่ปุ่นก็แพ้แบบยับเยินก็มีครับแต่บางรุ่นถ้าเป็นแข่งกันด้วยเบสิกทักษะพื้นฐานเนี่ยเขาก็ชนะอิหร่านอิรักพวกนี้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยทำไมถึงเก่งขึ้นมาได้เนี่ยความจริงเขาไม่เล่นกีฬาคาราเต้เขาเล่นเทควันโดด้วยครับแล้วเขาก็พยายามเปิดกีฬาให้หลากหลายมากขึ้นผมต้องย้อนกลับมาที่ไทยก่อนว่ามันมีการโชว์การต่อยทำลายเพื่อแสดงถึงความแข็งแรงของเรานะฮะในการทำหรือว่าเบสิกที่ถูกต้องในการทำลายเอาตรงนี้ถ้าต่อยไม่ดีจริงๆก็มือหักได้แสดงว่าเขาอาจจะไม่ได้แข็งแรงหรือต่อยไม่ถูกถูกไหมฮะและอีกอันนึงก็คือเวลาสอดสายเมื่อก่อนก็มีการทดสอบครับทดสอบจิตใจซึ่งในกีฬาอื่นก็มีนะอย่างที่ผมบอกเทควันโดก็ทำครับเวลาโชว์ก็มีเตะไม้เตะอิฐกันเหมือนกันนะฮะซึ่งมันเริ่มปกติแต่ภาพลักษณ์ของคาราเต้มันต่างตรงนี้ก็คือเราโชว์ง่ายคือต่อยอิฐโชว์เลยโชว์พลังโหคนดูชอบอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นภาพลักษณ์ของคาราเต้ไปรวมถึงในการ์ตูนด้วย
0: ค่ะต่อไปก็เดี๋ยวพี่จะลองให้หนูซ้อมกาตาดูท่าลำ
3: ท่าลำ
0: มันจะเป็นเบสิกของท่ายืนของท่าต่อยเตะอะไรก็แล้วแต่งั้นเราเริ่มที่ท่าลำก่อนเราก็จะวันนี้เรามีพี่เลี้ยงคือน้องน้ำผึ้งอันนี้นะคะ
3: สวัสดีครับน้ำผึ้งครับรบกวนด้วยนะครับวันนี้
5: ค่ะเดี๋ยววอร์มหรือยัง
3: ยังไม่ได้วอร์มนะครับ
5: วอร์ม
3: อะไรซึ่งตอนแรกน้องน้ำผึ้งก็แบบให้ผมวอร์มแล้วก็เหมือนให้แบบลองแบบเบสิกแบบพวกแบบท่าลำแล้วก็ท่าแบบการปล่อยหมัดท่าแบบเตะเบสิกอะไรเงี้ย
5: อันนี้คือท่าเบสิกค่ะขาจะยืนเท่ากับหัวไหล่
3: ต้องยอมไม่ต้อง
5: แล้วก็ต่อยออกไป ช่ใช่สวยค่ะต่อไปก็เบสิกก็เดี๋ยวก้าวขาขวาสวยใช่ใช
2: ่ใช่ใช่แต่ว่าเราจะยืนเราจะยืนแบบตรงใช่ไหม
5: ต่อไปก็จะเป็นเตะขาขวาเตะขาขวาก็จะบิด
2: โอเคครับ
5: ก็ดึงกลับ
2: ข้างหน้า
5: ใช่ใช่โอเคค่ะประมาณนี้ต่อไปปัดก็แต่จะอยู่เท่ากับหัวไหล่
2: เท่ากับหัวไหล่โอเคครับ
5: ก็จะอยู่ประมาณนี้ก็ปัดที่ไม่ต้องอันนี้คือปัดประมาณลำต
2: ั
5: วต่อไปถ้าปัดท้องก็จะคือปัดนี
2: ้แทนเราเงาออกแล้วเหนื่อยนึกถึงตอนแบบสมัยก่อนที่เล่นเลยเราต้องอยู่ในห้องเนี่ยอยู่ในห้องแอร์แต่ว่าเงาออกมา
5: ของเราจะไม่คือจะงอแบบ
2: จะงอนิดนึง
5: แล้วก็อันนี้คือปัดผ่านหน้ามา
2: อ๋อ
5: ก
2: ็
5: จะอย
2: ู่
5: ประมาณน
2: ี
5: ้ปัดผ่านหน้าผ่านหน้าไว้ใช่เป็นวงกลมขึ้นมาใช่ค่ะอ
2: ัน
5: นี้ค่ะก็เบสิกก็จะอยู่ประมาณนี้ก็มีต่อยปัดงั้นเดี๋ยวเราเตะแล้วก็เดิน
2: โอเคได
5: ้นี่เตะแล้วก็เดิน
2: โอเค
5: เตะแล้วก็เดิน
2: โอเคครับ
5: วางใช่ค่ะยาวปัดอันน
2: ี้
5: ก
2: ็
5: เป็นเตะลำตัว
2: เลยครับและอย่างเวลาลำแบบที่แข่งทำนี่คือเราต้องดีไซน์ท่า
5: ไม่ค่ะมันจะมีท่าอยู่แล้วเราต้องจำก็อยู่ประมาณ1นาที2นาที3นาทีแล้วแต่ท่า
2: ซึ่งมันก็จะเป็นท่าเหมือนเวลาเราสอบ
5: สาย
2: ใช่ไหมครับซึ่งจริงแบบเอ้ยผมว่าแบบมันมีความคล้ายกับเทควันโดอยู่ในการแบบออกมันก็ยังมีความต่างตรงที่ปกติเทควันโดคือมันปล่อยแล้วมันปล่อยเลยความต่างคาราเต้คือเวลาเราปล่อยหมัดหรือเราปล่อยขาเตะอย่างเงี้ยมันต้องรีบสแนปกลับมาอันนี้ก็เป็นความต่างที่แบบไม่เคยเจอแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งใหม่ซึ่งพอได้ทำไปแป๊บนึงก็ได้ลองไปเตะไอ้หุ่นที่เขาเอาไว้ซ้อมนะผมก็ด้วยความคิดถึงแบบไม่ได้เล่นมานานไม่ได้เตะมานานก็ซัดยับเลยครับ
5: ใช่เราต่อยลำตัวต่อไปก็ตีลำตัวนะคะ2แต้มใช่ซ้ายขวาเลยก็ได้ค่ะจะได้ต่อไปก็ตีหน้า3แต้มใช่ตีก็ได้
2: อ๋อได้ค่ะ
5: ได้เหมือนกันใช่อันนี้ก็จะเป็น3แต้ม
2: นี่ดูโอ้โหเท้าบวมแน่นอนกับไฟแล้วก็เจ็บเหมือนกันนะแบบตอนนี้เท้าแบบค่อนข้างบวมแต่ว่าเอาจริงก็สะใจรู้สึกว่าแบบมันเหมือนได้ปลดปล่อยในทางนึงอะไรเงี้ยก็พอแบบผมเล่นกับน้องน้ำพึ่งเสร็จปุ๊บน้องน้ำพึ่งก็แบบส่งผมมากับโค้ชซาอีฟซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เขากำลังซ้อมเทคนิคการต่อสู้อยู่แบบจับคู่ตอนแรกก็แบบเฮ้ยเราจะเข้าไปเล่นได้หรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราพอแบบมีเบสิกอยู่เรื่องแบบเตะต่อยอะไรเงี้ยก็จับผมยัดเข้าไปเลย
3: เดี๋ยวเราต้องใส่อุปกรณ์ก่อนครับแล้วก็ตะกี้พี่ปุ้ยบอกว่าเดี๋ยวให้ผมลองเล่นกับพวกเขาเลยเพราะแบบเหมือนเราพอเตะได้ต่อยได้ลองดูครับไม่รู้เป็นยังไงเอาจริงตื่นเต้นอ่ะพอต้องเล่นกับทีมชาติแล้วไปอยู่ในโปรแกรมเขาเลย
2: นิ้วโป้งออกมา
5: ใช่ค่ะ
2: น
5: ิ้วโป้ง
2: อันนี
5: ้ใช
1: ่ะเดี๋ยวก็จะให้ลองเข้าคู่จริงนะครับว่าเวลาซ้อมยังไงให้ทำเทคนิคอะไรแบบให้เซนเซซาอีทเป็นคนบอกว่าจะให้ทำอะไรต่อไปครับ
2: โอเคครับ
6: ดิสวด
1: ก็คือการชิงเข้าไปต่อยใช่เอาหมัดไปก่อน
6: My hand start everything with hand
1: ทุกอย่างจะเริ่มที่มือก่อน และจบด้วยของชิ้น
6: And when we do faster
1: ให้ทุกอย่างเวลาทำเทคนิคนี้ใช่ไหมครับให้เริ่มจากหมัดก่อนให้หมัดออกไปข้างหน้า
2: ซึ่งแล้วก็
1: ใช่พุ่งมาข้างหน้าเลยพุ่งมาทั้งตัวให้หมัดออกไปก่อนซึ่ง
6: ทูบายทูจิมมี่จีโอเค
3: ผมก็ได้จับคู่กับทั้งพี่จีนะครับแล้วก็น้องมิกที่แบบมาเป็นคู่ที่แบบคอยรับส่งคอยแบบสอนคอยฝึกอะไรอย่างนี้ซึ่งก็สนุกมากเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันมีบางอย่างที่ยากเหมือนกันในการที่จะทำให้ได้มันไม่ใช่แบบลองปุ๊บแล้วทำได้เลยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมรู้สึกว่ามันอยากทำให้ได้อะ
1: เออแล้วก็เก็บมันอย่าลืมก้าวขาเอาจับเป็นคนละครั้งนะ
6: Your hand is still too much here.
1: Okay.
6: Just
2: touch.
6: One microsecond here. Microsecond. Stop.
2: Okay.
6: Yes, now.
1: นะครับมันจะออกไปซึ่งแล้วกับดีขึ้นลองดูดีขึ้นครับเวลาขาให้จบอยู่ข้างนอกพยายามโฟกัสมองตรงจุดที่เราจะ
6: นั่นอยู่ป่ะดิดิแหละ
1: ครับ
6: ผมเนี่ย
1: ดิแหละดิก็เร็วๆเร็วๆเก็บเร็วดีครับ
6: โอเค one more technique
3: ก็เหมือนเข้าใจเลยว่าคาราเต้มันแตกต่างจากกีฬาอื่นยังไงคือพอได้คุยกับโค้ชแล้วก็ได้เห็นวิธีการเล่นจริงๆมันไม่เหมือนที่เราเข้าใจมันไม่เหมือนที่เราเคยเล่นแบบกีฬาอื่นมาอะไรเงี้ยนอกเหนือจากที่ทุกคนเห็นว่ามันคือการแบบใช้แรงใช้ความเร็วจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดมันคือการที่แบบเราต้องคอนโทรลบอดี้เราให้ได้มันคือการที่แบบเราเตะยังไงแล้วต้องคอนโทรลมันไม่ให้แบบบุ้งบางกีฬามันคือเราเตะแล้วแบบเราไหลไปเลยซึ่งมันก็ก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้แต่ว่าสำหรับคาราเต้มันคือแบบเราเตะไปเราต้องคอนโทรลตัวเองให้ได้เพื่อ1คือมันเป็นการเซฟ2มันคือเป็นการแบบเหมือนเราเรสเพคกันนะว่าเราไม่ได้มาแบบทำร้ายกันแต่มันคือกระบวนท่าที่มันสวยงามซึ่งมันผสมแบบศิลปะการต่อสู้กับอาร์ตจริงๆอันนี้คือผมแบบประทับใจรู้สึกว่าเห็นมิติใหม่ของคาราเต้แล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นพอเราเข้าใจเราเห็นแบบแวลูของมันแล้วอะจนกระทั่งแบบโอเคได้ลองแบบหลายๆท่าเสร็จปุ๊บก็สุดท้ายเขาก็อยากให้ผมลองได้แบบลงมาสู้จริงในสนามเป็นแบบฟรีสแปริงมีกรรมการจริงๆมีแบบคนดูจำลองสถานการณ์เหมือนแข่งจริงครับแต่ว่าปกติเนี่ยคาราเต้เขาเล่น3นาทีแต่ว่าอันเนี้ยผมเล่นแค่1นาทีพอเพราะว่าเรามือใหม่เนาะเราไม่ได้ออกกำลังกายนานก็1นาทีก็แบบก็เพียงพอแล้ว

3, 2, 1.

0: าจริงก็ตอนเล่นก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทําแต้มได้ด้วยทําแต้มแรกได้นะครับแล้วเขาบอกถ้าทําแต้มแรกได้แล้วถ้ามันเสมอกันตอนปลายก็มีสิทธิ์ชนะแต่ด้วยความที่ผมแบบเป็นขาลุยไงไม่ค่อยได้คิดแบบว่าได้แล้วต้องได้อีกอะไรเงี้ยก็เลยลุยๆๆจนแบบอ่ะโดนเค้าต่อยโดนเค้าเก็บแต้มสุดท้ายแพ
1: ้แฮปปี้มากวันนี้รู้สึกแบบสนุกแล้วก็เหมือนได้ลองมาเล่นจริงแล้วมันเห็นแบบอีกมุมนึงที่สวยงามของคาราเต้มากๆมันอธิบายเป็นคําพูดยากเหมือนกันนะคือจากคนที่เคยเล่นเทควันโดมาแล้วพอมาเจอเนี่ยมันแบบมันมีอีกมิตินึงที่มันแบบที่มันสวยงามแล้วมันแบบทุกคนต้องมาลองเล่นผมว่ามันไม่ใช่แค่ความรุนแรงแต่มันคือศิลปะมันคือความแบบสังเกตการมันคือการที่เรามองคู่ต่อสู้โดยที่แบบทุกอย่างมันเป็นสเต็ปมันเป็นแบบชั้นเชิงการออกท่ามันไม่ใช่แค่แบบเราเตะให้จบแต่มันมีกระบวนท่าของมันที่เราต้องปล่อยให้ครบเพราะว่ามันมีผลต่อแบบคะแนนและกติกาคาราเต้ที่ผมรู้สึกว่าแบบโหมันแบบมันต่างแล้วมันแบบพิเศษมากคือถ้าเราทําคู่ต่อสู้น็อกคือเราแพ้เลยผมคิดว่านี่มันคือการแบบเหมือนให้เกียรติกับคนที่เราเล่นด้วยกันว่าเราไม่ได้มาทําลายกันแต่ว่านี่คือแบบศิลปะการต่อสู้จริง
0: แต่ว่าก็เป็นการแบบเล่นที่แบบสนุกแล้วก็รู้สึกว่ามันจุดไฟแบบอดีตนักกีฬาเก่าของผมขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถึงเวลาหรือเปล่าที่ต้องกลับมาเล่นกีฬาแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะผมว่ามันสิ่งที่มันดีคือมันแบบมันได้ใช้กล้ามเนื้อหลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยได้ใช้แล้วก็สองคือมันเหมือนหลายๆครั้งที่ผมคิดถึงกีฬาแบบนี้หรือคิดถึงโมเมนต์ที่แบบเราเคยเป็นนักกีฬาเก็บตัวได้เจอกับเพื่อนๆได้เจอโค้ชอะไรเงี้ยวันนี้ก็เหมือนทําให้ผมได้ความรู้สึกนี้กลับมาด้วยความที่ผมว่าทุกคนที่นี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วบรรยากาศมันอบอุ่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงตอนแบบเราเป็นนักกีฬาสมัยก่อนอะไรเงี้ย
2: เป็นไงครับวันนี้ผมพอเล่นได้มั้ย
3: โหถือว่าเบสิกดีมากใช่คือตอนแรกอ่ะตกใจเลยก็คือเห็นมาซ้อมเบสิกกับน้ําพึ่งเงี้ยให้เตะต่อยหุ่นเนี้ยโอ้โหก็คือแบบ
4: ฟุตบอล
3: เตะอะไรเง
4: ี้
3: ยโอเคเลยใช่
2: จริงจริงเอาจริงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเริ่มหลงเสน่ห์กีฬานี่แหละรู้สึกว่าอยากเล่นต่อแต่ว่าแบบจริงๆอยากรู้ว่าอย่างมิกกับน้ำพึ่งคือเล่นกันมานานแล้วใช่ไหมครับเล่นกันมากี่ปีแล้ว
3: เริ่มเล่นจริงๆก็คือม.1ครับคาราเต้ก็คือ
2: ม.1
3: ใช่ได้แต่ม.1ตอนนี้ก็ถ้าเบสเสร็จรวมกันก็เกือบ20ปี
2: 20ปี
3: ใช่เกือบประมาณ16 17แล้วครับ
2: 16 17ปีน้ำพึ่งครับ
4: เท่ากันค่ะแต่ว่าน้ำพึ่งจะเล่นตั้งแต่6 ขวบ
2: ตอนนี้24
4: ใช่ค่ะ
2: เป็นบวกลบกันเอง
4: ค่ะจริงๆนะอย่างที่บอกว่ากีฬาเราเป็นกีฬาต่อสู้เป็นกีฬาเดี่ยวมันจะต้องไฟกันต้องอะไรกันแต่วันหนึ่งถ้าเกิดอย่างเวลาเราสู้กันอย่างเงี้ย
2: ครับ
4: คนนึงต่อยคนนึงทําคะแนนเราจะมีการเชียร์กันเราจะแบบว่าช่วยทําให้ฝั่งนึงรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทําอีกหรือเสียคะแนนทําตรงนี้ทําตรงนี้ให้มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะต้องดึงใจไปด้วยกัน
0: แบ็คอัพกันไปเรื่อยๆ
4: ใช่เราเป็นกีฬาเดี่ยวแต่เราต้องมีแบ็คอัพที่ซัพพอร์ตเราหนุนหลังเราทําให้เรามีกําลังใจที่จะทําต่อไปเรื่อย
2: ๆสําหรับมิกกับน้ําผึ้งอ่ะเสน่ห์ของคาราเต้มันคืออะไร
3: เหมือนถ้าเราเล่นกีฬาใดกีฬาหนึ่งอ่ะเราจะเล่นอ่ะเราต้องรู้สึกรักกับกีฬานั้นก่
2: อ
3: นใช่เหมือนคาราเต้เหมือนกันครับผมเล่นก็คือเล่นเรารู้สึกรักรู้สึกหลงเสน่ห์กับการออกอาวุธการเตะการเคลื่อนที่เห็นอะไรเงี้ยครับมาบวกกับการเห็นรุ่นพี่เป็นทีมชาตินี่แหละครับก็คือเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยก็คือจากที่เล่นเพื่อออกกําลังกายก็คือเปลี่ยนความคิดเล่นเพื่อความเป็นเลิศก็คือ
2: มีแรงผลักดัน
3: ใช่ครับมีเป้าหมายในชีวิตมีแรงผลักดันอะไรเงี้ยครับ
2: น้ำพึ่งอะครับ
5: ของน้ำพึ่งก็ชอบแล้วค่ะอยากลองว่าคาราเต้มันคืออะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่เทควันโดไงคะ
2: เทควันโด
5: ใช่ก็เลยลองไปเล่นมันก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็ท้าทายด้วยค่ะอยากจะชนะใจตัวเองแล้วก็ไปแข่งอยากจะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็มีความฝันว่าอยากเป็นทีมชาติเราก็พยายามแล้วก็ถึงวัน

0: หนึ่งเราเข้ามาในทีมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกรักแล้วก็อยากจะทุ่มเทสิ่งนี้ใช่ค่ะให้ดีที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วถ้าเกิดถามพี่ว่าทำไมถึงหลงเสน่ห์คะแต่จริงๆเราไม่ได้หลงเสน่ห์มาตั้งแต่แรกเริ่มมาตอนแรกมันไม่ค่อยได้สวยเท่าไหร่โดนบังคับมาเล่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ไปอ่ะมันด้วยความที่ว่าสภาพแวดล้อม
2: คร
1: ูบาอาจารย์เพื่อนแล้วก็เราอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วแล้วจากสิ่งที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากอาจารย์หลายๆคนที่เขาถ่ายทอดความรู้ให้เราพอมายืนจุดหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่บางทีเขาเห็นว่าเราเป็นไอดอลหรือเป็นรุ่นพี่ที่แบบมีฝีมือเนาะเขาก็จะมาคอยสอบถามว่าทำยังไงเขาก็ต้องซ้อมยังไงเขาควรจะทำยังไงเทคนิคนี้เราอยากให้เราสอนพอเราได้เผยแพร่ไปแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องดีขึ้นแค่นิดเดียวแล้ววันนึงพอเราเห็นเด็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นในเลเวลไหนก็แล้วแต่มันทำให้เรามีความสุขโดยที่ไม่สามารถหาเหตุผลได
2: ้นอกเหนือจากแบบการที่แบบทั้งคู่ได้เข้ามาทีมชาติอยากรู้ว่าเหมือนแบบเสน่ห์ตอนที่เราอยู่ในสนามสำหรับทั้งคู่ในคาราเต้มันคืออะไร
3: อันดับแรกเลยคือความเพลาๆอยู่ในสนามเหมือนแบบทุกคนจับจ้องเราในสนามในสนามมีแค่เราผู้ต่อสู้เราลงไปอ่ะทำไงเราต้องเล่นอ่ะเราต้องชนะเราต้องเล่นให้ดีให้เพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยครับเนี่ยครับและถ้าเราทำได้มันคือเสน่ห์เลยทุกคนจะจับจ้อง
2: การออกท่าการทำท่าให้ได้
3: ใช่ครับ
2: อย่างน้ำพึ่งครับ
0: น้ำพึ่งเล่นท่ารำใช่ไหมครับใช่แล้วเราจะอยู่บนสนามบนเวทีจะเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะเหมือนเราเป็นนักแสดงอย่างเงี้ยค่ะเราจะดึงดูดเขาให้มองเรายังไงเราแล้วในแต่ละท่าจะมีจุดเด่นแล้วก็พอยต์คะแนนอย่างเงี้ยเราจะต้องโชว์ตรงนั้นอ่ะเพื่อให้กรรมการว้าวคนดูให้รู้สึกว่าเออไอ้นี่แสดงออกมาแบบดึงดูดเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์มันอยู่ตรงนั้นสำหรับท่ารำ
1: คาราเต้เป็นกีฬาที่ชิงจังหวะกันเร็วแรงแต่ต้องสแนปคุณต้องแรง 100% เร็ว 100% แต่พอปะทะเสร็จแล้วต้องชักกลับมันเหมือนเป็นโชว์ว่าความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วอย่างเงี้ยพอทั้งคู่แบบดำเนินมาถึงจุดนี้ล่ะเป้าหมายต่อไปที่ทั้งคู่อยากไปหรืออยากพากีฬาเนี้ยไปข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายอะไรบ้าง
0: สำหรับตัวมึงเองก็อยากจะพาคาราเต้ไปถึงโอลิมปิกอะค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเราตัวน้องพึ่งเองก็ได้ไปควอลิฟายแต่ก็แพ้ค่ะก็เลยไม่ได้ไปก็ในปี2024ก็อยากจะพาตัวเองไปถึงตรงนั้นให้ได้แต่ว่าในปีนี้ก็วางเป้าหมายว่า4เกมแล้วก็เอเชียนเกมค่ะ
2: ได
3: ้ก็เหมือนกันแหละครับก็คืออยากทำให้คาราเต้เนี่ยทำให้ต่างประเทศรู้ว่าไทยเราอ่ะก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันคือถ้ามองไปในระยะไกลก็คืออยากพาไปในระดับโลกอะไรเงี้ยครับแต่ก็คือในปีนี้เราก็จะมองเป็นแบบ4เกมไม่ใช่เกมที
2: ่
3: กำลังจะมาถึงพวกเราก็มีการเตรียมตัวมีการฝึกซ้อมอะไรกันที่เข้มข้นเหนื่อยแบบอยากจะประสบความสำเร็จอยากคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยใช่
2: เป็นกำลังใจให้นะครับร
1: ู้
2: สึกว่าเอาจริงคือพอผมมาวันเนี้ยเห็นแบบทุกคนซ้อมเห็นทุกคนอยู่ด้วยกันเห็นความตั้งใจแล้วแบบเอาใจช่วยมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องซ้อมวันนี้มันอบอุ่นมากเลยขอบคุณทั้งคู่มากๆนะครับขอบคุณโค้ชด้วยที
0: ่
2: แ
0: บบ
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้
2: ให้แบบเรามาเล่นเราแฮปปี้มากๆเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ไปคว้าเหรียญทองเหรียญทุกเหรียญนะครับทำตามเป้าตัวเองได้ทั้ง4เกมแล้วก็เอเชียนเกมนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลย
3: ครับขอบคุณมาก
2: นะครับขอบคุณครับซึ่งวันนี้พอได้คุยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเข้าใจในสิ่งที่เขาแบบบอกเราแล้วก็สื่อสารเป็นสิ่งที่เขาอยากให้แบบคนหลายๆจะแบบเอ้ยยังไม่เคยได้ลองคาราเต้หรือว่าอาจจะมีภาพจำคาราเต้ในแบบอื่นอะไรเงี้ยได้เข้าใจมากขึ้นผมว่าวันนี้ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแมสเสจนั้นจริงๆวันนี้สนุกมากๆกับการได้มาเล่นคาราเต้ดีใจมากๆที่ได้มาเล่นกีฬานี้แล้วก็ยิ่งได้เจอกับน้องๆพี่ๆทุกคนที่เป็นทีมชาติอะไรเงี้ยผมแบบอยากซัพพอร์ตเขาเพราะเราเห็นเลยว่าแบบทุกคนมีแพชชั่นแล้วก็ทุกคนแบบสนุกกับมันทุกคนรักมันจริงๆอยากเป็นกำลังใจให้กับแบบทีมชาติคาราเต้ไทยทุกคนนะครับก็พวกคุณจะต้องไปคว้ารางวัลมาได้แน่นอนนะครับก็แฮปปี้วันนี้คาราเต้

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรอ
0: ทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยว

0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อเ

0: การเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชน

0: เยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้เป็นวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart Volunteer Project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เป็นคนไทยแล้วจะมาจับมารวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะพวกเป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราต้องเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation of the Chit Asa, Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteered to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
2: ท่านก็เห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
3: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆ ให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่มีแม่มีทำงานตรงนี้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
0: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน From the initiation of the Chit Asa, Good Deeds from the Heart project, in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this vol spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษาไทย
1: เก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เห็นเนื้อหาก็อย่าพึ่งตกใจว่าทำไมเรายังอยู่เรื่องเดิมเพราะว่าตอนนี้นะครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องทำการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่ลูก
2: 4
1: เป็นครั้งที่4แล้วนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับก็ถือว่าในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเพื่อเอาตัวโครงสร้างนี้ไปทำเป็นนิทรรศการตอนนี้เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยความคืบหน้าเนี่ยน่าจะเกิน 80% ในหลายๆกลุ่มแล้วของต้นทางถูกไหมครับตอนนี้โรงเรียนปลายทางล่ะครับโรงเรียนปลายทางได้มีการวางแผนกับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมเนี่ยอย่างไรบ้างคุณครูย้ำเสมอนะครับนักเรียนปลายทางว่าการจัดนิทรรศการหรือการนำเสนอความรู้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องระดมทุนที่ใช้ราคาแพงแต่เราสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมเช่นถ้าเกิดว่าเราสามารถทำเป็นแผ่นพับเราก็สามารถทำเป็นแผ่นพับได้นะครับฉะนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็การตกลงกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มและคุณเป็นผู้ควบคุมอยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการเรียนการสอนในเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่4นั่นเองใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดประสงค์

0: การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้มีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3จุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกันก็คือยังเป็นเรื่องของบอกหลักการออกแบบเค้าโครงเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอได้แล้วก็มีการเขียนเค้าโครงซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้มีการเขียนเกินกว่า 80% แล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็ได้มีการหยิบเอาตัวอย่างงานนำเสนอที่ใช้เป็นคำว่าร่างหรือดราฟเนี่ยให้นักเรียนต้นทางได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยจากการที่มีการระดมความคิดมีการวางแผนแล้วก็ได้มีการไปสร้างเป็นผลงานเพื่อจัดแสดงให้ความรู้นะครับสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะบอกนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางร่วงหน้าเอาไว้ก่อนก็คือว่าเวลาเรานำเสนอเนี่ยอย่าลืมนัดหมายกันว่าใครจะเป็นผู้นำเสนอก่อนและผู้ที่ไม่ถูกนำเสนอถ้าอยู่คนละกลุ่มนะครับก็ต้องสมมุติบทบาทตัวเองเป็นผู้ประเมินด้วยยังจำเรื่องการประเมินได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางว่าคุณครูเคยให้พวกเราเนี่ยประเมินเพื่อนๆอาจจะเป็นเรื่องการพูดอาจจะเป็นเรื่องการนำเสนอเนี่ยว่าเพื่อนพูดเป็นอย่างไรบ้างฉะนั้นเทคนิคเหล่านี้หรือว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นการฝึกพวกเราโดยปริยายด้วยว่าเวลาเราเป็นผู้ประเมินเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างของเพื่อนเราทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับนักเรียนครับมีคำถามอยากจะสอบถามนักเรียนต้นทางก่อนครับแล้วเดี๋ยวปลายทางช่วยตอบคุณครูด้วยนะครับจากการศึกษาในใบงานนะครับแล้วก็การศึกษาเรื่องการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจมาแล้วกว่า3ชั่วโมงนะครับนักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้อะไรบ้างและได้มีการวางแผนการลงมือปฏิบัติกิจกรรมรวมถึงแบ่งหน้าที่ปัญหาอุปสรรคหรือข้อสังเกตอะไรบ้างให้ร่วมกันอภิปรายวันนี้มีอยู่หลากหลายประเด็นเดี๋ยวขอเป็นการอภิปรายโดยภาพรวมดีกว่านะครับตอนนี้กระบวนการวางแผนแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับเราได้คุยกันเป็นยังไงบ้างได้คุยกันดีแล้วก็ลงตัวแล้วใช่ไหมครับทีนี้อยากทราบครับว่านอกจากการคุยกันแล้วก็มีการระดมความคิดเนี่ยจำที่คุณครูได้พูดเมื่อครั้งก่อนได้ไหมครับว่า เราเนี่ยมีข้อติดขัดในเรื่องของการหาข้อมูลที่ไม่เพียงพอและไม่ครบถ้วนแล้วเรียนต้นทางจำประเด็นนี้ได้ไหมจำที่มาตอบคุณครูได้ไหมแล้วสอบถามครับว่าพอไม่ครบถ้วนเนี่ยตอนที่นักเรียนไปศึกษานอกเวลาเนี่ยได้มีการไปหาเพิ่มเติมไหมครับหาแล้วใช่ไหมครับบางกลุ่มเนี่ยหาเพิ่มเติมทีนี้มีกลุ่มไหนบ้างครับที่ได้มีการไปสอบถามกับคุณครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญครับมีหรือยังครับตอนนี้อาจจะยังไม่มีฉะนั้นตอนนี้ยังทันนะครับถ้ากลุ่มใดที่ยังไม่ได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก็ควรรีบได้แล้วเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญของโรงเรียนเหล่านั้นพร้อมที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับพวกเราแน่นอนนะครับทีนี้ครับนอกจากเรื่องของการหาข้อมูลไม่เพียงพอครับขอถามรวมๆโดยทั้งหมดเลยนะครับถ้าปลายทางสามารถตอบได้นะครับก็สามารถตอบให้ผู้ที่ควบคุมดูแลเนี่ยได้ทราบแล้วก็ลองวางแผนหากิจกรรมหรือว่าแนวทางการดำเนินการให้เรื่องนี้สำเร็จได้นะครับอยากทราบครับว่านอกจากการหาข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนติดปัญหาเรื่องอะไรอีกไหมครับมีไหมครับความยากของข้อมูลเนี่ยมีไหมครับไม่มีใช่ไหมครับมีทั้งมีและไม่มีนะครับทีนี้เวลาเรามีเนี่ยเราแก้ปัญหายังไงครับการที่เราหาข้อมูลแล้วรู้สึกว่ามันยากไปเราทำยังไงครับนักเรียนใช้ลักษณะประมาณว่าลองเอาข้อมูลเนี่ยมาเรียบเรียงฉะนั้นมันก็เป็นกระบวนการที่ทำไมครับเราเอาจากขั้นตอนที่เราได้ศึกษาเรื่องของการออกแบบโครงร่างมาใช้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางครับเวลาเราได้ข้อมูลมาเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันใช้ได้เลยไหมครับจริงๆใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ไหมไม่ฉะนั้นเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วนักเรียนต้นทางตอบคุณครูหน่อยครับเราทำอะไรก่อนเอามาเรียบเรียงและวิเคราะห์ว่าเราต้องการจะจัดสัดส่วนข้อมูลอย่างไรให้เหมาะสมบ้างถูกต้องไหมครับประมาณนี้ทีนี้ครับข้อสังเกตครับข้อสังเกตนะครับก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางไว้สักหน่อยว่ากรณีถ้าเรามีการปฏิบัติกิจกรรมแล้วไปใช้ ตัวนำเสนอที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับจะต้องให้เครดิตหรือว่าการอนุเคราะห์ด้วยว่าโปรแกรมนี้มาจากแอปพลิเคชันใดนะครับจะได้เหมาะสมเอาละครับจากกิจกรรมนักเรียนจะมีกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างนักเรียนฟังคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกิจกรรมนักเรียนจะมีกระบวนการนำเสนอสิ่งที่ได้จัดทำไปอย่างไรบ้างจงอภิปรายนักเรียนจากกิจกรรมที่เราได้ลงมือระดมความคิดในหลายๆชั่วโมงเนี่ยนักเรียนจะนำเสนอแบบไหนครับเราจะมีการพูดแค่โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างเดียวไหมจะมีลูกเล่นอะไรไหมครับมีอยากฟังไอเดียครับเบื้องต้นขอฟังกลุ่มนี้หน่อยเบื้องต้นน่าจะเป็นแนวไหนครับ
1: อธิบายการที่มาของโควิดค่ะ
0: อ๋อจะมีการอธิบายเพิ่มเติมใช่ไหมครับทีนี้นอกจากตัวนำเสนอที่คุณครูได้หยิบเอากลุ่มนี้เป็นตัวอย่างให้ทางโรงเรียนปลายทางให้ดูเนี่ยจะมีอุปกรณ์หรือว่ามีสิ่งใดๆที่จะนำมาเพิ่มเติมไหมครับ
1: แผ่นพับค่ะ
0: อ๋อกลุ่มนี้ก็อาจจะสร้างเป็นตัวแผ่นพับให้ความรู้เพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นสารประเภทให้ความรู้รูปแบบหนึ่งนักเรียนปลายทางยังจำเรื่องของสารประเภทให้ความรู้ได้ไหมครับว่าสารประเภทให้ความรู้นะมีอยู่หลากหลายรูปแบบจำเป็นไหมครับว่าจะต้องอยู่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวไม่จำเป็นนะครับฉะนั้นแผ่นพับก็เป็นอุปกรณ์แบบหนึ่งที่เป็นสารประเภทให้ความรู้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อในกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้มีการวางแผนเรื่องของการจะนำเสนอเนี่ยอย่างไรบ้าง
2: ก็จะทำเป็นสไลด์ครับแล้วก็จะยกตัวอย่างขนมของจริงของแต่ละภาคมาอย่างละ1ชนิดครับ
0: อันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนักเรียนเนี่ยให้ความเห็นว่าจะมีการนำเอาขนมที่เป็นของจริงเอามาให้ชมเพื่อจะได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของขนมไทยที่ได้เห็นเนี่ยเป็นอย่างไรฉะนั้นเดี๋ยวกลุ่มด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวไว้ถามในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่3กลุ่มที่3ที่ทำเรื่องภัยทางไซเบอร์ใช่ไหมครับภัยทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับได้มีการวางแผนเพิ่มเติมยังไงบ้างครับ
3: เพิ่มภาพประกอบมาอีกครับให้เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงครับ
0: มีการเพิ่มภาพประกอบขึ้นมาเพื่อทำให้เข้าใจมากขึ้นอันนี้คุณครูชื่นชมนะนักเรียนเพราะว่าสิ่งที่เป็นสารให้ความรู้เนี่ยการใส่ภาพลงไปในใบงานหรือว่าในกิจกรรมเนี่ยสำคัญไหมลูก
4: ส
0: ำคัญมากเพราะเป็นส่วนชี้นำทำให้เรานั้นเกิดความสนใจต่อตัวเนื้อหามากขึ้นนักเรียนโรงเรียนปลายทางนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างพอนักเรียนทางได้มีการเห็นตัวอย่างการพูดนำเสนอของนักเรียนต้นทางไปแล้วว่าจะมีการหยิบยกไม่ว่าจะเป็นการทำแผ่นพับเพิ่มการนำเอาตัวอย่างจริงจากขนมไทยมาเพิ่มแล้วก็การเพิ่มภาพประกอบนักเรียนปลายทางมีไอเดียหรือมีสิ่งใดที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาบ้างลองบอกให้คุณครูที่อยู่ปลายทางเป็นผู้กำกับดูแลดูนะครับว่าเราจะสามารถเพิ่มเติมประเด็นใดได้บ้างนะเอาละครับวันนี้ครับคุณครูอยากจะขออนุญาตพวกเรานะครับนักเรียนต้นทางก็นักเรียนปลายทางให้ความรู้เพิ่มเติมอีกหนึ่งเรื่องได้ไหมครับก็คือเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นยังจำได้ไหมครับว่าที่คุณครูเคยยกตัวอย่างตอนที่เป็นการนำเสนอว่าเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนหรือมีวิธีการอย่างไรนักเรียนดูนะครับจากสไลด์นี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นการพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผลมีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูดเอาง่ายๆถ้าเราจะไม่อ่านเราจะสรุปสั้นๆก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดจากการเอาความรู้สึกข้างในออกมาถูกไหมในเรื่องของการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นเนี่ยนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าเราจะมีการได้ศึกษาในเรื่องของอะไรครับข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นไปแล้วว่าการพูดข้อคิดเห็นเนี่ยมันเป็นการพูดโดยอาศัยความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้พูดถูกไหมครับฉะนั้นการพูดแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้าเราจะแสดงความเห็นใดๆเนี่ยต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุและผลเช่นบอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าสนใจจังเหตุคือน่าสนใจจังหรืออะไรแบบนี้หรือนิทรรศการเรื่องนี้บอกว่านิทรรศการเรื่องนี้น่าจะมีการเพิ่มองค์ประกอบให้มากกว่านี้นะฉ ฉะนั้นเราก็ต้องบอกได้ว่าเพิ่มองค์ประกอบเนี่ยเพิ่มในส่วนใดบ้างนะครับฉะนั้น

แสดงความคิดเห็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้นทางและก็ปลายทางจะต้องเรียนรู้ไปนะครับทีนี้ครับประเภทของการพูดแสดงความคิดเห็นมีอะไรบ้างเขาบอกว่าการพูดแสดงความคิดเห็นแบบแรกคืออะไรลูกพูดเชิงสนับสนุนการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือว่าเป็นการพูดเพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นตัวอย่างกรณีถ้ากลุ่มนี้กำลังพูดเรื่องอาหารไทยแล้วมีการพูดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งผู้ที่เป็นคนทำหน้าที่ประเมินหรือว่าคนที่เข้ามาชมนิทรรศการเนี่ยก็สามารถใช้ลักษณะการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนได้นะครับประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ครับเป็นการพูดเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องที่เป็นองค์ความรู้ที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่องนั้นๆทีนี้ตัวอย่างครับมีอะไรบ้างตัวอย่างการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุนเนี่ยถ้าเราไม่เจอในการไปชมนิทรรศการก็จะมีอะไรบ้างการพูดในที่ประชุมเราเคยประชุมกันใช่ไหมครับการอภิปรายการอภิปรายส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้คำถามปลายเปิดนักเรียนต้นทางเข้าใจคำว่าคำถามปลายเปิดไหมคำถามปลายเปิดหมายความว่าไม่มีคำตอบถูกผิดเสียทีเดียวเป็นการถามเพื่อแสดงความคิดเห็นของผู้ที่ตอบออกมาแบบนี้นะครับการแสดงปาฐกถาเป็นต้นนะอันนี้เป็นแบบแรกต่อมานะครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผู้อื่นทีนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเลยคือผู้พูดควรระวังเรื่องการใช้ภาษาและการนำเสนอให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือสาธารณชนคือเข้าใจไหมครับว่าพอเป็นคำว่าการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งอ่ะเช่นครูเนี่ยไปชมนิทรรศการกลุ่มแรกบอกว่าเป็นเรื่องโควิด-19 แล้วอันนี้สมมตินะครับเพื่อนในกลุ่มเนี่ยนำเสนอบอกว่าโรคโควิด-19 เนี่ยติดง่ายหายเร็วอันนี้สมมตินะครับแค่สมมติแล้วครูก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่ใช่หรอกครับผมมองไม่เหมือนสิ่งที่คุณนำเสนอผมมองว่าติดง่ายหายเร็วมันเป็นวาทกรรมที่จัดขึ้นสร้างขึ้นเพื่อทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเริ่มหย่อนยานผมขอเสนอความคิดต่อกลุ่มหนึ่งว่าการเป็นโรคโควิดเนี่ยไม่ควรจะใช้คำว่าเป็นง่ายหายเร็วแต่ควรจะบอกว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมืออยู่เสมอเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เป็นโรคโควิด-19 ประมาณนี้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะก็คือเรื่องนี้เราต้องใช้คำพูดให้เป็นอันนี้จริงไหมคือประเด็นนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้คำพูดไม่เป็นนักเรียนมันอาจจะเป็นชนวนที่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เลยนะแล้วถ้าสมมตินะครับเราไปดูนิทรรศการที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอ่อนไหวหรือเป็นประเด็นบางอย่างที่เป็นประเด็นอ่อนไหวเนี่ยการพูดในเชิงนี้ยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นนะครับนักเรียนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าการออกพวกประเด็นอ่อนไหวเนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าประมาณนี้ไม่ควรที่จะใช้คำพูดที่ทำให้เกิดการทำให้รู้สึกไม่ดีต่อกันนะควรจะเป็นในเชิงสร้างสรรค์มากกว่านะต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์แบบที่3เป็นเชิงอะไรลูกเป็นเชิงวิจารณ์พูดอย่างไรครับการพูดเพื่อวิจารณ์เนี่ยเป็นการอะไรครับพูดวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจารณ์จะต้องวางตัวเป็นกลางไม่อคติต่อผู้พูดหรือสิ่งที่เห็นเช่นคุณครูเดินไปกลุ่มที่6สมมติคุณครูเป็นผู้ชมนะไปชมเรื่องแผ่นดินไหวโอ้แผ่นดินไหวเขาทำดีจังเลยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ที่สุดพอคุณครูพูดว่ายังไม่ที่สุดต้องอธิบายต่อนะครับว่าคำว่าไม่ที่สุดอย่างไรฉะนั้นไม่ที่สุดต้องให้เป็นความรู้กับกลุ่มที่6ได้ว่าทำอย่างไรจึงจะมาประกอบคำว่าถึงที่สุดได้อย่างนี้เป็นต้นและย้ำเสมอว่าการวิจารณ์จะต้องไม่มีอคติสมมตินะครับว่าคุณครูเนี่ยได้รับหน้าที่ไปชมนิทรรศการกลุ่มที่2แล้วคุณครูเนี่ยมีเรื่องบาดหมางใจกับตัวแทนกลุ่มที่2มาก่อนสมมุตินะครับครูไม่ชอบคนนี้เลยไม่ชอบเลยแหละแต่เดินไปงานเขาก็ดีนะแต่รู้สึกไม่ชอบหน้าคนที่นำเสนออ่ะเปลี่ยนได้ไหมไม่อยากฟังนักเรียนคิดว่าการกระทำตนเช่นนี้เหมาะสมไหมครับแสดงว่าตอนนี้คนที่วิจารณ์กำลังใส่อะไรลงไปใส่อ

0: ติฉะนั้นต่อจะให้ไม่ชอบเพียงใดต้องวิพากกันด้วยตัวเนื้องานเท่านั้นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้นะมันเป็นเสน่ห์กับตัวเรามากเลยนะครับก็ขอความร่วมมือว่าพวกเราต่อไปเวลามีประเด็นอะไรในใจแบบนี้ซึ่งคุณครูเชื่อว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องแสดงสปิริตความเป็นมืออาชีพในการวิจารณ์เราจะวิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์เพราะถ้าเราสร้างสรรค์มันก็จะเป็นประเด็นทำให้เราสามารถนำเอาไปต่อยอดให้ดีขึ้นมาได้ต่อไปครับการพูดแสดงความคิดเห็นเพื่อนำเสนอความคิดใหม่เป็นอย่างไรลูกเป็นการพูดในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นนะและนำเสนอความคิดเห็นใหม่ของตนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมสมมตินักเรียนกลุ่มนี้เรื่องอาหารไทยบอกคุณครูว่าในอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะอาหารภาคกลางถือว่าเลิศที่สุดเลิศเลอที่สุดโอ้ถ้าคุณผู้ฟังครูก็จะนำเสนอว่าขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับผมมองว่าประเด็นที่บอกว่าอาหารในภาคกลางเลิศเลอที่สุดย้ำนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่านี่เป็นสถานการณ์สมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมยังไม่เห็นด้วยครับผมมองว่าในแต่ละถิ่นในแต่ละภาคย่อมมีความเลิศเลอและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะในแต่ละภาคมีความเป็นอยู่แตกต่างกันมีวิถีชีวิตแตกต่างกันและมีวัตถุดิบประจำท้องถิ่นที่แตกต่างกันก็ขอให้ความเห็นในส่วนตัวของผมกับกลุ่มนี้ว่าควรจะเป็นในแนวนี้มากกว่าทางนี้เห็นด้วยไหมครับประมาณนี้ก็จะสร้างสรรค์มากขึ้นเข้าใจไหมลูกนะอันนี้มันเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับต่อไปครับอ่านพร้อมกันนะครับอันนี้ประเด็นเรื่องอะไรครับเป็นอย่างไรคือจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการมีความจริงมีหลักฐานเอามาแสดงชัดเจนรวมถึงใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาสเพราะอะไรครับเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟังรวมถึงแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์สมมุติว่าเราจะบอกว่านิทรรศการนี้ยังไปไม่สุดอย่างที่คุณครูบอกกลุ่ม6ว่าข้อมูลนี้มันยังไม่สุดอ่ะนักเรียนคิดว่าถ้าคุณครูพูดคำว่าโอ้นิทรรศการของกลุ่ม6ยังไม่สุดเลยนักเรียนรู้ว่าเขาจะรู้สึกดีไหมครับควรจะพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าผมเสนอความคิดในกลุ่ม6ได้ไหมครับว่า อยากจะให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของการตกแต่งภายนอกรวมถึงการใช้ฟอนต์ที่มีสีสันที่ชัดเจนมากขึ้นรวมถึงถ้าเกิดว่าในส่วนใดของนิทรรศการที่มีความมืดไปเนี่ยอาจจะต้องหาเป็นตัวไฟหรือว่าสปอตไลท์เนี่ยส่องเพิ่มแต่ถ้าไม่มีก็รบกวนทางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการปรับเอาเป็นตัวข้อความที่โดดเด่นขึ้นก็จะทำให้งานชิ้นนี้มีความโดดเด่นแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยฉะนั้นนักเรียนเป็นยังไงครับแบบแรกกับแบบ2ให้ความรู้สึกต่างกันไหมแต่ในปลายทางคือเราจะบอกเหมือนกันว่างานยังไปไม่สุดแต่มันเป็นความฉลาดในการตอบเป็นการให้เกียรติผู้ที่ทำงานและเราก็ให้เกียรติเขาด้วยอันนี้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใช้ภาษาเป็นรวมถึงอะไรครับมีมารยาททางสังคมด้วยรวมถึงอะไรครับการแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าเป็นอะไรครับการรักษาสถานการณ์ที่ดีต่อกันนะครับต่อไปครับลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์คำพูดที่ผู้พูดแสดงออกมาโดยการให้เกียรติผู้ฟังทำให้ผู้ฟังมีความสุขมีความสบายใจและเป็นประโยชน์ลักษณะของการพูดที่สร้างสรรค์มีดังต่อไปนี้ครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันครับมีอะไรบ้างข้อ1ครับ
1: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลสุภาพ
0: 2ครับ
1: พูดได้จังหวะที่เหมาะสมไม่ได้แทรกขณะที่ผู้อื่นกำลังพูด
0: 3ครับ
1: เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง
0: ข้อ4สำคัญมากเลยครับ
1: พูดสัตย์จริงต่อกัน
0: ข้อ5ครับ
1: พูดส่งเสริมให้เกิดรักใคร่ปองดองกันให้กำลังใจ
0: ข้อ6ครับ
1: พูดแนะนำประโยชน์แก่ผู้อื่น
0: แต่ละข้อเนี่ยเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทำยากไหมไม่ยากนักเรียนครับขออนุญาตยกตัวอย่างก่อนที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมกันต่อนะครับการที่จะประเมินผลงานใครและเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการจะให้ปรับปรุงสมมติเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเป็นผู้ชมนิทรรศการจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับกลุ่มนี้มีอะไรบ้างพอพูดไปบอกว่าเออไม่สวยทำอะไรมาส่งเนี่ย อ่ะสมมุติถ้าเป็นบทบาทครูนะฮะทำอะไรมาส่งเนี่ยไม่สวยเลยทำงานได้แค่นี้เหรอนักเรียนคิดว่าคนที่เป็นนักเรียนรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าคุณครูเนี่ยทำไมครับไม่มีวุฒิภาวะเลยถูกไหมครับทำไมถึงใช้คำพูดแบบนี้กับนักเรียนอ่ะอีกบทบาทหนึ่งถ้าครูเป็นผู้ชมอะไรเนี่ยไม่สวยเลยทำได้แค่นี้เหรอนักเรียนต้นทางปลายทางครับการใช้คำพูดแบบนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังก่อให้เกิดเป็นความรุนแรงทางภาษาแล้วก็อะไรครับเกิดเป็นการปะทะคารมได้ฉะนั้นถ้าเราจะบอกเขาว่าไม่สวยหรือว่าเราจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีหลักฐานไปประกอบชัดเจนนะเช่นพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าตรงนี้ตรงด้านขอบจานนะมันเริ่มที่จะมีตัวของขนมมาตกลงไปเดี๋ยวพี่ช่วยเช็ดให้มันเรียบร้อยหน่อยเป็นไงครับแตกต่างกันไหมครับในส่วนของฟอนต์ตรงนี้ครับผมมองว่าฟอนต์นี่มันอาจจะมีขนาดเล็กไปสักหน่อยถ้าเกิดว่าพี่สามารถปรับได้เนี่ยหรือว่าทำให้มีความโดดเด่นขึ้นเนี่ยจะทำให้ชิ้นงานเนี่ยดูมีความหรูหราดูมีความดึงดูดผู้ที่เข้ามาชมมากเลยครับฉะนั้นผมฝากในประเด็นนี้ด้วยแล้วก็ข้อ2อ่ะสำคัญนะหลายคนมักจะมองข้ามไปคือการไม่ทะลุกลางปล้องหรือพูดแทรกในขณะที่พูดกับผู้อื่นกำลังพูดอยู่เช่นครูกำลังให้ความรู้ในวันนี้นะครับเราจะให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวพี่ครับขอโทษครับขอถามหน่อยเป็นยังไงครับดีไหมครับเขาจะมองว่าเรานั้นไม่มีมารยาทถูกไหมประมาณนี้เป็นต้นคำพูดสัตย์จริงต่อการเช่นอุ้ยงานนี้สวยมากเหลือเกินครับดีจริงเลยครับบางครั้งการที่เขาเรียกว่าโอเวอร์นะการที่เรากระทำโอเวอร์ไปอะเป็นยังไงเขาจะเชื่อเราไหมไม่เชื่อฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักเรียนต้นทางปลายทางคือมันเป็นเหมือนกับต้องมีจริตอย่างพอดีเช่นโอ้โหงานชิ้นนี้สวยมากเลยครับรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจเรื่องของขนมหวานมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารไทยทางกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่กลุ่มนี้นำเสนอได้อย่างดีมากเลยครับทำให้เราเห็นว่าเรื่องของโควิด-19นั้นเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักให้เกิดความอะไรครับรู้สึกว่าโรคนี้อยู่ใกล้ตัวเราประมาณนี้ฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการใช้คำพูดให้เป็นเข้าใจไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจไหมลูกประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นมีทั้งเชิงสนับสนุนเชิงขัดแย้งเชิงวิจารณ์แล้วก็เป็นเรื่องของลักษณะของคำพูดที่สร้างสรรค์วันนี้สอนเพื่ออะไรสอนเพื่อบอกเป็นการนำทางให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางกรณีถ้าต้องทำหน้าที่เป็นคนขึ้นมาทำอะไรนำเสนอแล้วก็คนที่ไม่ได้นำเสนอทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินเราก็จะนำเสนออย่างสร้างสรรค์พูดอย่างสร้างสรรค์แล้วก็ให้ข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์อีกหนึ่งคำที่เรามักจะมองข้ามไปคือคำว่าปรับปรุงจริงๆคำว่าปรับปรุงอะพูดได้ผมมองว่างานกลุ่มนี้ต้องปรับปรุงครับโอ้โหมันดูแรงเนาะปรับปรุงในความรู้สึกของนักเรียนนะฉะนั้นเรามีคำแทนปรับปรุงไหมมีครับผมว่างานชิ้นนี้ควรจะมีข้อที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมหรือว่าผมมีข้อเสนอว่าข้อสังเกตของกลุ่มนี้ฉะนั้นปรับปรุงข้อสังเกตอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันเป็นประเด็นที่ให้เอาไว้ทำให้ความรู้สึกนั้นดีขึ้นเป็นการแทนคำได้นะครับประมาณนี้เนาะเอาละครับจากที่คุณครูได้พูดให้ความรู้ในเรื่องของการพูดรายงานการพูดแสดงความคิดเห็นแล้วก็ลักษณะผู้พูดที่ดีเนี่ยนะครับก็มาถึงขั้นตอนการลงมือทำจดจำได้ในวันนี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางใบงานที่เราจะปฏิบัติกันก็เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็วันนี้ขอสิ่งหนึ่งจากนักเรียนต้นทางได้ไหมครับช่วยสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าเราจะมีสิ่งใดที่จะเอามาให้นักเรียนต้นทางได้เห็นเพิ่มเติมได้ไหมครับได้ไหมครับนักเรียนต้นทางนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วยคุณครูสรุปเพิ่มเติมหน่อยว่าจะทำสิ่งใดเพิ่มเติมบ้างขอให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับซึ่งคุณครูได้นำแจกพวกเราไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตาของใบงานในชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเขียนให้เห็นความต่อเนื่องขึ้นมานะครับเอาละประมาณนี้ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบว่ายังมีบางกลุ่มเนี่ยยังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนถ้ากลุ่มไหนที่เป็นนักเรียนต้นทางหาข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับรีบหาให้ครบถ้วนส่วนกลุ่มใดที่ครบถ้วนแล้วในวันนี้อนุญาต ให้นำเอางานเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติต่อฉะนั้นอาจจะระดมความคิดแบ่งหน้าที่กันก็ได้ว่าคนนี้ระดมทำงานคนนี้สรุปในใบงานให้เสร็จวันนี้เดี๋ยวขอฟังความคืบหน้านะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้ปฏิบัติไปแบบเดียวกับนักเรียนต้นทางเลยนะครับแบ่งหน้าที่แล้วก็เริ่มทำเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวในอีกช่วงหนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับตอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาคุณครูได้นำพวกเราทุกคนเนี่ยระดมความคิดแล้วก็มีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมรวมถึงสอบถามความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มีการเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนกลุ่มแรกเลยครับเป็นผู้นำเสนอให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังครับเชิญครับด้านหน้าเลยครับตรงนี้เลยลูกดูได้เรื่องโควิด-19ใช่ไหมครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ายังไง
1: ทำ 90% ค่ะ
0: ได้ไป 90% แล้วใช่ไหมครับแสดงว่าเหลืออีก 10% ทีนี้อีก 10% ที่เหลือเนี่ยคาดว่าจะทำอะไรครับ
1: จะทำแผ่นพับเพิ่มค่ะ
0: เป็นแผ่นพับเพิ่มแล้วก็อะไรครับ
1: แค่นี้ค่ะ
0: เป็นแผ่นพับแค่นี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดว่าคนมาดูนิทรรศการเราเนี่ยก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยมีของหยิบติดไม้ติดมือกลับไปเพื่อเป็นความรู้ในอนาคตนั่นเองปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกครับก็ไม่น่าห่วงแล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้มีการได้สำรวจความคืบหน้าของงานไปแล้วนะครับต่อไปครับเชิญกลุ่มที่สองครับได้ขึ้นมาตอบให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังว่าความคืบหน้าของงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเชิญครับกลุ่มที่สอง
2: ได้เรื่องขนมไทยค
0: ่
2: ะ
0: ขนมไทยครับกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: ความคืบหน้าประมาณ 95% ค่ะ
0: 95% อีก 5% ที่เหลือหนูอยากทำอะไรลูก
2: ทำแผ่นพับค่ะ
0: เป็นแผ่นพับคล้ายๆกับกลุ่มแรกใช่ไหมครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพราะว่าจำได้ว่าที่มีการสอบถามเนี่ยคือจะเอาทั้งเป็นอาหารจริงๆมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีแผ่นพับด้วยยังไงครับทำไมถึงอยากทำแผ่นพับเพิ่ม
2: เพื่อให้คนเข้าใจมากขึ้นค่ะ
0: ทีนี้เดี๋ยวคุณครูนำเสนอพวกเราเพิ่มเติมนะนักเรียนต้นทางปลายทางอย่างกลุ่มนี้เป็นเรื่องอาหารเนาะคือการที่เอามานำเสนอเนี่ยหนูได้มีการจัดไว้ให้สำหรับคนชิมด้วยไหม
2: จัดค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้คืองบประมาณเนี่ยจะต้องไม่กระทบกับพวกเรานะถ้ากระทบนี้ก็คือควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่าถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยไม่มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะได้เพิ่มเติมก็คือเราจะทราบว่ากว่าจะมาเป็นขนมชนิดนี้มันผ่านการผสมจากส่วนผสมใดบ้างเมื่อส่วนผสมกอไก่ขอไข่คอควายงูมารวมกันเกิดเป็นรสชาตินี้หน้าตาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจคุณครูรอชมนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม2ครับต่อไปกลุ่มน้ำเป็นผู้ขึ้นมานำเสนอความรู้ให้ได้ฟังหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องอะไรเนาะเป็นเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตนะครับขยับมาทางนี้ได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์แก่นวงครับมาจาก

0: กลุ่ม3ครับหัวข้อเรื่องภัยอินเทอร์เน็ตครับ
1: ครับได้ตอนนี้ความคืบหน้าของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
0: 75% ครับ
1: 75% แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยอยากทำสิ่งใดเพิ่มเติมครับ
0: แผ่นพับแล้วก็วิธีการออกแบบเพิ่มครับ
1: จะไปออกแบบแผ่นพับเพิ่มแล้วก็ไปปรับในเรื่องของ
0: วิธีการออกแบบครับ
1: วิธีการออกแบบนะครับทีนี้เราจะออกแบบอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ
0: รูปภาพแล้วก็เนื้อหาเพิ่มเติมเพิ่มครับ
1: อ๋อจะไปหารูปภาพเพิ่มเติมแล้วก็ใส่เนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อทีนี้กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ท้าทายนะคุณครูใช้คำว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ท้าทายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนที่เสร็จผลงานแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวเนื่องกับคำศัพท์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีด้วยนะอ่ะรอชมนะครับอ่ะให้กำลังใจปรบมือให้กับกลุ่ม3ด้วยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับต่อไปกลุ่ม4ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นผู้ขึ้นมาตอบว่าเป็นอย่างไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่ม4ครับหนูได้เรื่องอะไรลูกกลุ่ม4
2: เรื่องสึนามิค่ะ
1: เป็นเรื่องสึนามิใช่ไหมครับตอนนี้ความคืบหน้าของงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
2: 80% ค่ะ
1: เป็น 80% ทีนี้อีก 20% หนูอยากทำอะไรเพิ่มเติมครับ
2: ทำแผ่นพัดและทำลูกเล่นในสไลด์ให้น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ
1: อ๋อมีการไปเพิ่มเติมในเรื่องแผ่นพับแล้วก็จะเพิ่มลูกเล่นในโปรแกรมนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งอ่ะเดี๋ยวเรารอดูกันว่าเรื่องซีรามิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันนี้มีตอนนี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนอกจาก2ประเด็นนี้ไหมครับ
2: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีแล้วนะอ่ะให้กำลังใจนะครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ด้วยนะยอดเยี่ยมมากๆต่อไปเชิญตัวแทนกลุ่ม5ขึ้นมาตอบให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังหน่อยว่าได้มีการวางแผนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนใดเอาไว้บ้างนะครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับผม
3: ครับก็ได้ออกแบบโครงเนื้อเรื่องไว้แล้วครับ
1: ขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวดราฟที่เป็นโครงร่างผลงานซึ่งต้องขออภัยว่านักเรียนอาจจะไม่ได้เขียนส่วนแบบงานศิลปะแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่านักเรียนเนี่ยจะมีการเอาข้อมูลไปใส่ในฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็จะมีการวางสัดส่วนเนื้อหาซึ่งตรงนี้ขออนุญาตอ่านนะครับก็มีการเขียนไว้คร่าวๆว่าแต่ละหน้าเนี่ยจะมีการใส่เนื้อหาประเด็นใดไปบ้างถูกไหมครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เพิ่งเห็นว่ามีการเอาฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็รอดูทีนี้จากประเด็นที่เหลือเนี่ยครับอยากจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวนี้อีกไหมครับ
3: ก็มีเนื้อหาแล้วก็รูปภาพใส่ลงไปครับ
1: ใส่เนื้อหากับรูปภาพเข้าไปเพิ่มเติมนะยอดเยี่ยมมากๆส่งกำลังใจให้ครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่ม5ครับผมและกลุ่มสุดท้ายตัวแทนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวให้กลุ่มที่6เนี่ยเป็นผู้ขึ้นมาได้ตอบความคืบหน้าของตัวผลงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าไม่สะดวกขึ้นมา2คนก็ได้นะครับเป็นคนถือคนหนึ่งได้ครับเอาละครับในระหว่างที่น้องเรียนเดินมานะครับก็ทำให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำไมครับได้มารายงานความคืบหน้าให้เราเห็นแล้วว่าตอนนี้งานเขาไปถึงไหนแล้วก็มีการเพิ่มเติมในประเด็นใดบ้าง นะครับเดี๋ยวเชิญนักเรียน2คนที่เป็นตัวแทนกลุ่ม6ด้านหน้าตรงนี้ได้เลยครับตอนนี้เรื่องของแผ่นดินไหวใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: มีความคืบหน้าได้ 90% แล้วค่ะ
1: 90% ที่เหลือครับจะทำอะไรเพิ่มเติมครับ
2: จะทำเพิ่มวิดิทัศน์ค่ะแล้วก็ทำแผ่นพับค่ะ
1: มีการเพิ่มวิดิทัศน์แล้วก็เป็นเรื่องของแผ่นพับฉะนั้นเวลาเราเพิ่มวิดิทัศน์เนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับกรณีถ้าเกิดว่าเรานำเสนอในห้องที่ไม่ได้เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์สามารถทำได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปนำเสนอในเชิงพาณิชย์เนี่ยต้องระวังเรื่องของการขอลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาก็ต้องคำนึงถึงในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะทราบมาว่ามีการเปลี่ยนอะไรนะ
2: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาค่ะ
1: เปลี่ยนพื้นหลังให้มีการเกี่ยวข้องกับงานนะขออนุญาตดูสักนิดนึงนะครับมีการเปลี่ยนให้สดใสขึ้นนะครับให้กำลังใจครับปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับเดี๋ยวกลับที่ได้เลยลูกเก่งมากนะครับตอนนี้นะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยคงจะได้เห็นแล้วว่าพวกเรามีการวางแผนกันอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับจากการศึกษาทั้งหมดมาเนี่ยเราได้มีการทำอะไรครับวางแผนแล้วก็ร่วมกันระดมความคิดนักเรียนครับการศึกษาโครงร่างเนี่ยสำคัญไหมมันทำให้เราเห็นทิศทางของงานไหมครับถ้าเราไม่วางแผนเลยงานจะเกิดขึ้นได้ไหมครับ เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็สิ่งสำคัญที่คุณครูให้ความรู้ไปในวันนี้คือเรื่องของการพูดอะไรแสดงอะไรแสดงความคิดเห็นการจะพูดแสดงความคิดเห็นเราต้องมีศิลปะในการพูดจะทำให้การพูดนั้นทำไมครับมีเสน่ห์แล้วก็ดูน่าสนใจก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการสรุปในวันนี้มาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับเป็นเรื่องของสัตว์คำว่ามยุเรศครับมยุเรศไหนหนอที่ถูกต้องอ่ะมยุเรศสีเขียวยกมืออ่ะมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนเอามือลงครับนักเรียนปลายทางคิดยังไงครับมยุเรศสีม่วงยกมืออ่ะเอาละครับวันนี้ต้นทางเสียงแตกเอามือลงได้ครับปลายทางคิดว่ามยุเรศไหนที่ถูกต้องครับและมยุเรศที่ถูกต้องก็คือมยุเรศนี้นั่นเองนะครับมอม้ายอยักษ์สระอุสระเอรอเรือสอสารานะครับแปลว่านกยูงนั่นเองนะสวยงามนะครับเป็นภาพจากการเจนจากปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของนกยูงก็เป็นเช่นนี้จริงๆนะครับชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของการนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1 นะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมคือใบความรู้ใบงานและสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอสร้างสรรค์สารพันผลงานครั้งที่1สำหรับในชั่วโมงนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะมีการไปทบทวนแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของงานเพิ่มเติมนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกโมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงข้อที่2นักเรียนสามารถสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงและข้อที่3นักเรียนสามารถนำแนวคิดการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบนักเรียนยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมีอะไรบ้างคะโครงสร้างตึกมีอะไรอีกคะ
1: ต
0: ู้
1: เก
0: ็
1: บของ
0: มีอะไรอีกคะ
1: แท่นรับรางวัล
0: แท่นรับรางวัลแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
1: สระว
0: ่
1: ายน
0: ้
1: ำ
0: สระว่ายน้ำซึ่งจากรูปจะเห็นว่ารูปแรกเป็นแท่นรับรางวัลใช่ไหมคะก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบจะมีเส้นตั้งฉากอยู่ค่ะรูปที่2คืออะไรคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะรูปที่2คืออะไรคะ
1: โครงสร
0: ้างตึกก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากมาใช้ในการออกแบบเช่นกันค่ะจะเห็นว่าตึกแต่ละตึกจะมีเส้นตั้งฉากอยู่นั่นเองค่ะรูปที่3คืออะไรคะ
1: ต
0: ู้เก็บของก็จะใช้ความรู้เรื่องเส้นตั้งฉากเช่นกันค่ะในตู้เก็บของก็จะมีเส้นตั้งฉากอยู่ค่ะนักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า